ยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร02

เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิง

ฟังคะแหมวันนี้นี่อยากจะบอกเลยว่าหลายๆท่านนี่เข้ามาพูดกับหลินเลยว่าโอ้โหได้ซื้อน้ำพริกของหลินไปนี่บอกเลยว่าแซ่บแซ่บหลายหลายเด้อเลยหลายหลายท่านบอกว่าอร่อยจริงๆสำหรับน้ำพริกเผากุ้งของหลินนะคะซึ่งจะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะคุณฟังเนื้อกุ้งนี่แน่นแน่นนะเน้นๆเลยแล้วก็ทั้งอร่อยทั้งคลีนเลยนะเราเลือกวัตถุดิบอย่างดีนะทั้งหอมทั้งกระเทียมนี่ก็ใช้กระเทียมไทยนะซึ่งมีความหอมมากค่อยๆบรรจงแกะเปลือกทีละเล็กทีละน้อยนะเอาไปอบเอามาอุ้ยหอมละมุนไปหมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเราใช้น้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งเป็นไขมันดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้หลายๆท่านบอกว่าโอ้โหไม่เสียดายสตุ้งสตางค์ที่มาซื้อไปรับประทานเลยนะแค่เปิดฝาน้ำพริกออกมานี่ก็หอมไปหมดละหอมจริงๆนะและที่สำคัญรสชาตินี่กลมกล่อมมากๆเลยมอบสิ่งดีๆให้กันและกันและบทเพลงเพราะๆรอคุณฟังอยู่นะตรงนี้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังด้วยสมุนไพรน้ำขอกวางอ่อนนะคะแล้วก็เรามีทั้งชนิดแคปซูลด้วยนะแล้วอย่าบอกว่าอย่างน้ำเนี่ยดื่มง่ายๆนะอร่อยวิธีจะชงให้อร่อยคุณฟังก็ลินเขากวางอ่อน20ซีซีผสมกับน้ำอุ่นนะแล้วคุณฟังก็ดื่มเลยเหมือนน้ำจับเลี้ยงจริงๆอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังจะรออะไรล่ะคะต้องรีบแล้วนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าเราดื่มให้เป็นประจำเนี่ยคุณฟังทั้งอร่อยทั้งดีแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพแล้วนะแล้วก็การเลือกวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆมาดูแลสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนรุ่นเก่าไม่ได้แล้วนะคะก็อย่างนี้แหละหลินก็นำมาแนะนำสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้นะเราอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วต้องอยู่กับอดีตต้องอยู่กับอะไรนะอายุเก่าๆแก่ๆไม่เอานะเราต้องเป็นผู้สูงวัยที่ทันสมัยจริงๆแล้วการที่เราดูแลสุขภาพดีเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยดีทุกอย่างสุขภาพภายในดีมันก็จะบ่งบอกถึงผิวพรรณที่ดีด้วยนะหลินก็ขอแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02

คุณฟังอย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราทางร้านเฮงๆเนี่ยทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาประชาอุทิศสาขาลาดพร้าว71สาขาชลบุรีสาขานครปฐมและที่เพชรเกษม48แยก51นะคะแล้วส่วนใครที่ไม่สะดวกในการเดินทางเนี่ยจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็โทรมาได้นะแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินแบบปลายทางแล้วนะคะคุณฟังสะดวกแบบไหนก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะโทรศัพท์มาที่024495000 02 449 5000

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะมีคุณฟังหลายท่านเนี่ยแหมเข้ามาพูดคุยกับนิ้นแล้วก็ตัดพ้อถึงความรักความจริงใจจากคนที่ตัวเองรักนะเอาจริงๆนะคุณฟังคะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอะไรสวยงามทั้งหมดนะเพียงแต่เราเนี่ยจะเลือกอยู่กับสิ่งไหนเท่านั้นเคยคิดบ้างไหมคะว่าทำไมคนเราเนี่ยจึงต่างกันทั้งหน้าตาและก็ความคิดแม้แต่ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามนะแต่สิ่งนึงที่ต้องเหมือนกันทุกคนเนี่ยอยากมีความสุขอยากพบเจอแต่เรื่องดีๆเวลาที่เราขอพรพระเนี่ยก็มักจะขอสิ่งดีๆขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยนะขอให้เจอคู่ครองที่ดีไม่มีใครขอว่าขอให้เป็นไปตามกรรมที่เราก่อนะไม่มีใครพูดแบบนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยบางครั้งนะคุณฟังเราก็อย่าไปเรียกร้องอะไรที่บางครั้งเราก็มันมองไม่เห็นนะเราเนี่ยทำได้นะคุณฟังลองทำอะไรที่โดยไม่คาดหวังแล้วก็ตั้งใจทำโดยไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำด้วยความจริงใจและเราจะบรรลุผลเราจะรู้ว่าเราเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองนะอันเนี้ยน่าภูมิใจที่สุดเลยก็อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนั่นแหละค่ะเราจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยแต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้นะคะดังนั้นมองโลกของความเป็นจริงอยากได้อะไรก็ต้องทำแบบนั้นนะอยากมีเงินก็ต้องทำงานอยากมีของอร่อยก็ต้องทำอาหารให้อร่อยนะคุณฟังก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีสูตรลับมีสูตรของตัวเองนะมีเครื่องปรุงที่ดีแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีก็ต้องทำอาหารเองเราก็จะได้อาหารที่ดีมีคุณภาพอยากได้อะไรก็ต้องทำนะอยากให้สุขภาพดีก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออกกำลังกายนะกินอาหารดีนะและก็อย่าลืมถ้าอยากมีสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีสุขภาพที่เรียกได้ง่ายว่าพอเป็นผู้สูงวัยแล้วยิ้มได้อย่างมีความสุขคุณฟังก็ต้องมาดื่มสมุนไพรกันแล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรบำบัดเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพมีมากมายเลยนะและหนึ่งในนั้นหลินขอแนะนำในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งแพทย์แผนจีนเนี่ยบอกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะก็มาดูแลสุขภาพเป็นแบบง่ายๆดื่มก่อนนอนและตื่นนอนเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พึ่งตัวเราเองนะคะเราก็จะได้แบบนั้นอยากได้อะไรก็ต้องทำลงมือตั้งแต่วันนี้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

0: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้เราเลื่อนมาจัดจากวันศุกร์มาเป็นวันเสาร์เพราะว่าวันนี้เมื่อวานมีธุระนิดหนึ่งเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานไปทำมาหากินขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮงเฮงคลับนะครับ
0: เฮงเฮงหรือจะเอาครับเปลี่ยนชื่อรายการไหม
1: จะเปลี่ยนว่าอะไรปากดีเป็นสีแก่ตัว
0: ใช
1: ่เหรอ
0: ปาก
1: ไอ้หยีเจ้ฟังอยู่หรือเปล่าครับ
0: หยีเจ้ฟังอยู่ไหมเนี่ยหยีเจ้บอกแหมปากดี
1: ก็
0: ใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะก็อย่าลืม
1: 024495000โทรเข้ามาได
0: ้เคาะหน้าจอโทรศัพท์ของทุกคนด้วย
1: ชื่อรายการนี้ดีกว่าลิ้นหลินละวีรู้ทุกเรื่องถามมาตอบได้ทุกเรื่อง
0: เรายิ่งกว่าสาวยาคูอีกนะถามมาตอบได
1: ้
0: ถ้าตอบไม่ได้ล่ะ
1: ก็เงียบเป็นใบไป
0: แต่ส่วนใหญ่อะเราจะรู้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา
1: ของเราก็ตอนนี้เรามีเปิดวันที่25ตุลาถ้าใครอยากจะมาร้องเพลงกับเราไม่ต้องร้องกับดนตรีสดก็เตรียมมาร้องกับคาราโอเกะของเราก็สมัครได้
0: จริงๆแล้วอ่ะคิดถึงอาม่านะแล้วก็อากงคนนั้นที่ไปงานเราในมีตติ้งเราอ่ะโอ้โหร้องเพลงแบบเพราะมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปฟังจริง
1: แต่เที่ยวนี้อาหารของเราเราจะเปลี่ยนไปอาหารรสแซ่บอาหารไทยแต่ว่า
0: ไปชิมมาแล้วอร่อยมาก
1: เป็นอาหารค่อนข้างจะเป็นซีฟู้ด
0: แต่ก็ไม่ได้ว่าเผ็ดอะไรนะแต่ว่ารสชาติเขาแบบจัดจ้านดี
1: จัดจ้
0: านแล้วก็พี่ระวีอ่ะคัดแบบว่าถ้าไม่ดีไม่เอาเลยก็เลือกมากๆเลยเดี๋ยวนะเสียงไม่เข้าใช่ไหม
1: เสียงไม่เข้า
2: ตอนนี้พูดอะไรก็จะได้ยินทั้งหมดครับตอนถ้าสไลด์ไมค์ลงก็จะได้ยินอยู
1: ่ตอนนี้ได้ยินใช่ไหม
2: ตอนนี้ได้ยินอยู
0: ่โอเค
2: ถ้าสไลด์ไมค์ลง
0: ไม่แล้วไม่เสียบหรอ
2: มันเสียบแล้วเสียงมันไม่ได้ยิน
0: ทำไมล่ะ
1: งง
2: พูดได้ก่อนนะตอนน
0: ี้ก็ตอนนี้เราก็ไม่หรอกเราอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะย้ายสถานที่จัดด้วยแล้วก็เลยบางทีอะไรก็แก๊กอยู่แล้วก็ไว้ร้านอาหารเปิดก็อยากชวนทุกคนไปเพราะว่าหลินว่าจะเปิดร้านข้าวหมูแดงเพราะว่าพี่ระวีก็ชอบทานข้าวหมูแดงด้วยหลินก็ชอบแล้วก็จะมีบะหมี่หมูแดงนะมีเกี๊ยวอร่อยรอรับทุกคนแล้วก็
1: มีทานได้แล้วสั่งได้ด้วย
0: ใช่เป็นร้านอาหาร
1: แล้วก็ไปแวะที่นี่อาจจะไม่สะดวกตรงที่จอดรถลำบากที่นั่นสบาย
0: เลยค่ะ
1: บอกสถานที่ให้
0: ถ่ายรูปสวยๆกันได
1: ้
0: แล้วก็ไปร้องเพลงได้ไปเรียนร้องเพลงนัดวันพี่ระวีแบบบางคนอาจจะไม่ว่างฉันเอาวันที่ว่างวันไหนนัดพี่ระวีแล้วก็สอนเป็นเขาเรียกเป็นวันต่อวันได
1: ้แต่ถ้าใครพอร้องได้ก็เชิญงานวันที่25ตุลา
0: ใช่จริงๆมาเรียนร้องเพลงกับพี่ระวีดีนะแล้วเวลามีงานเนี่ยเราสามารถขึ้นเวที
1: ขึ้นเวที
0: แล้วก็ทุกคนจะได้มีความสุขกัน
1: เวทีเราสวยๆเครื่องเสียงดีๆแล้วก็ทำจอสวยๆอัดภาพเก็บไว
0: ้
1: อวดคนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
0: เป็นมินิคอนเสิร์ตของตัวเองได้เลยจริงๆอย่างเราไปที่งานดาวใจเอาจริงๆนะยิงไม่ได้น่านะขอโทษนะคือของเราอะคือมันดูหรูกว่า
1: สถานที่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่มันดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบพลาดหลายๆงานของพี่ระวีนะหลินบอกเลยว่าน่าเสียดาย
1: แล้ววันนั้นน่ะถ้าต้องการคอมเมนต์ทำติดชมวันสอนให้ฟรี
0: สอนฟรี
1: เป็นเล็กๆ
0: อย่าว่าติชมเลยแนะนำ
1: เป็น
0: การปูทาง
1: เพราะว่าสมมติว่าบอกว่าอ่ะตรงนี้อารมณ์น้อยนะไปฝึกให้ลมแข็งแรงขึ้นหรือว่าการเอื้อนการอะไรนิดๆหน่อยๆแบบไม่ได้สอนเต็มรูปแบบเพราะว่าไม่งั้นเวลาจะไม่พอร้องท่ว
0: มเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าร้องเพลงบางทีเห็นเขาร้องง่ายๆแต่บางทีตัวเองร้องมันเปล่งเสียงพอเวลามีดนตรีขึ้นมาร้องไม่ได้มันมีเทคนิคเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเทคนิคมันคืออะไรต้องมาเรียนแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันจะปลดปล่อยเลยปลดล็อกตัวเองว่าอ๋อทำไมเราถึงติดตรงนี้เอาจริงๆต้อง
1: ยี่สิบห้านี้ก็มี VIPโต๊ะละ12,000ก็นั่งได้10คนแค่ทานอาหารของเราก็คุ้มแล้วนะ
0: เพราะใครอยากจะเหมาทั้งโต๊ะจะมาแค่ 4-5 คนก็ได้ไม่เป็นไร
1: แล้วก็โต๊ะธรรมดาก็หมื่นหนึ่งก็ตกคนละพันน่ะจองเดี๋ยวมาก็ได้เดี๋ยวเราจัดให้เราจัดเพื่อนให้
0: ใช่ค่ะก็เหมือนคราวที่แล้วพี่หน่อยเมียท่านผบ.ทล.ก็มาซื้อ1โต๊ะแต่ว่าท่านมาแค่5คน1ครอบครัวของเขาก็นั่งสบายๆแล้วก็บอกว่ามีความสุขก็จริงๆนะก็เหมือนเราไปทานอาหารนะเน
1: า
0: ะ
1: ทานอาหารแต่ว่าไปร้องเพลงแต่ว่าเวทีมันของเราสมบูรณ์แบบกว่าร้านอาหารทั่วไป
0: จะบอกว่าจะให้พี่เล็กบอกเขาบอกทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเพราะเราจัดครั้งนี้เป็นการร้องคาราโอเกะไม่ใช่คอนเสิร์ตนะ
1: ไม่ใช่คอนเสิร์ต
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะอีก
1: ทำไมไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงแค
0: ่อีกอารมณ์หนึ่ง
1: คนที่ชอบร้องเพลงก็มาได้เลย
0: ไม่มีศิลปินที่แบบทำให้เราต้องมาเกรงทุกคนมาแบบเป็นเพื่อนกันมาร้องเพลง
1: ทุกคนเป็นศิลปินเองหมด
0: ใช่
1: คือครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้นเวทีสวยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครจะมาก็ส่งรูปมาให้เราส่งเพลงมาให้เราแล้วก็เราทำเวทีแบบจอ LED ยักษ์ขึ้นให้แล้วเหมือนตัวเองเป็นศิลปินเลยอ่ะ
0: คือคุ้มมากอ่ะเอาจริงคุ้มมากทิ้งถามเราได้อะไรพี่เล็กชอบบอกเราทำได้อะไรแล้วก็หัวเราะทุกคนดูสิแต่ก็มันเป็นความสุขที่อยากจะเจอทุกคนไงก็จะได้มาเจอกันเน
1: า
0: ะฟังเพลงนี้ก่อนไหม
1: จองเข้ามาได้
0: ใครอยากฟังเพลงแนะนำเข้ามาได้
1: ถ้าไม่อยากรู้รายละเอียดอะไรก็024495000โทรเข้ามาได้นะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เบอร์พร้อมนะคะ
1: ครับ
0: ใครฟังเพลงอะไรพี่มีเพลงอะไรฟัง
1: แล้วก็ใครมีเลขมงคลใกล้แล้วนะ
0: ทายกันเข้ามา
1: สองตัวข้างบนข้างบนก็คือหลังรางวัลที่1กับ2ตัวเลขท้ายข้างล่างทายมายังไม่มีใครถูกเลยนะถึงบอกไม่ใช่ง่ายนะ
0: เฉียดไปเฉียด
1: บางคนได้ยินมาบ่อยๆบางคนบอกว่าเนี่ยลำบากนะถ้าถูกรางวัลที่1ก็คงดีอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าถ้าเรียงคิวสมมติสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแบบนั้นนะคนที่เรียงคิวแล้วที่เรียงรออยู่ก่อนหน้าเราเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยทำมาหากินก่อนเนอะแต่ว่าถ้าเกิดโชคดีได้เราก็ดีใจด้วยเออ
0: เอาทำมาหากินดีที่สุดละ
1: เออจะทำมาหากินมันได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่เอออ่
0: ะฟังเพลง
1: เปิดเพลงให้ฟังก่อนวันนั้นพี่นีขอเพลงมาบอกเพลงสุดท้ายยังนึกไม่ออกจริงๆเพราะว่า
0: เ
1: หล่านางแล้วนะไม่ใช่
0: ไม่หรอกบางทีเพลงเก่าๆมันก็หายาก
1: ไม่ถ้าบอกตอนต้นมาแบบพอดีพี่นีบอก
0: ตอน
1: คำสองคำจดสุดท้ายไง
0: โอ้ยาก
1: อ่ะแต่พี่นีขอบอกให้เปิดหลีเมาซันให้เราเปิดฟังหลีเมาซันแล้วกัน
0: ค่ะฟังหลีเมาซัน
1: ครับอ่ะไหนไปไหนละเสียงแป๊บหนึ่ง024495000นะครับโทรเข้ามาคุยได
0: ้วันนี้มีใครอยากดูดวงก็เตรียมคำถามไว้ได
1: ้เพลงนี้ชื่อเพลงหนานว่างชูเลียนจะฉิงเหรินคน

0: 难忘初恋的情人。วันนี้มีอะไรจะเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรให้ลูกค้าเราทาน
1: มั้ยวันนี้มีเค้กกล้วยหอม
0: อ้าวแล้วกับข้าวอาหาร
1: เค้กกล้วยหอมอย่างเดียวค่ะ
0: มีขนมอย่างเดียว
1: ค่ะแล้วก็เนี่ยแหละ
0: มากเนี่ยบอกทำลูกชิ้นอะไร
2: ไทยให้ได้
0: เขียวหวาน
1: ทำให้พี่กิน
2: สาม
0: อ้าวแล้วไม่ได้ขายหรอมีแบ่งขายมั้ย
1: ได้ได้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เขียวหวานลูกชิ้น
1: เป็นลูกชิ้นปลาอินทรีนวดเอง
0: แล้ว
1: ขนมจีนเนาะ
0: ที่เพิ่งเจอยังไม่ได้ส่งมาให้ที่เขานวดปั้นลูกชิ้นเนี่ยไม่ต้องปั้นมีเครื่องปั้น
1: อ๋อมีอ่ะนะหนูใช้ยังใช้ปั้นเองก่อน
0: แล้วก็
1: แล้วใครอยากจะทานก็ได้นะคะ
0: สั่งมาได้
1: เพราะพี่อุทัยบอกว่าเลขท้าย2ตัว3 4
0: อ๋อ
1: พี่อุทัยหายไปไหนมาคะคราวที่แล้วไม่ได้มาฟังเนาะ3 4พี่อุทัยนะคะ
0: จดหน่อยทีมงานของเรานี่ไม่ได้นั่งเห็นออกจอ2คนอ่ะแต่จริงทีมงานเราเยอะนะ
1: ใช่
0: ท
1: ีมงานมีเป็นนะทำ
0: เขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนะครับแล้วมีขนมจีนไห
1: มมีค่ะมีขนมจีน
0: สั่งมาได้หรือจะสั่งไปกับข้าวก็ได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นชุดถ้าใครหิวตอนช่วงกลางวันนี้ก็เชิญเลยนะครับแล้วขนมก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมนะ
1: มีกล้วยบวชชีด้วยนะ
0: สั่งมาได
1: ้
0: พี่คือมีคำถามคือแบบเวลาไปซื้อพวงมาลัยพี่จะซื้อว่าพวงมาลัยไปไหว้พระอย่างเงี้ยเขาก็จะติดไว้ว่าวันนี้วันพระพี่ก็ถามบอกแต่ส่วนมากเขาจะเขียนเป็นวันโกนก่อนวันโกนก็คือวันโกนแล้วก็พรุ่งนี้วันพระพี่ถามบอกว่าเนี่ยไม่เสมอภาคนะมีวันพระทำไมมี

เออพี่ก็ถามบอกแต่ส่วนมากเขาจะเขียนเป็นวันโกนก่อนวันโกนก็คือวันโกนแล้วก็พรุ่งนี้วันพระพี่ถามบอกว่าเนี่ยไม่เสมอภาคนะมีวันพระทำไมมี

0: พลงอ่ะมันก็จะโยงกันไปโยงกันมาเพลงนี้เป็นเพลงฝรั่งนะเพลงของเอลวิสชื่อเพลง Summer Kisses Winter Tears ก็เอามาใส่เนื้อจีนก็ฟังไม่ออกเลยนะตัวเซอร์โรชิงตัวเซอร์เลยอยู่ที่ฝีมือคนเขียนเพลงเพลงบางเพลงถ้าเอาก๊อปเข้ามาแล้วเขียนไม่มันไม่ตรงเมโลดี้อะไรเงี้ยร้องแล้วก
1: ็
0: อยู่ที่ฝีมือเพราะบางเพลงของเพลงไทยนะที่ทำนองจีนนะบางเพลงเพราะกว่าต้นฉบับอีกนะเหมือนทำไมถึงทำกับฉันได้
1: จุดปากที่คอ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าววันนี้มีแกงเขียวหวานวันนี้มีพี่อะไรพี่ดาด้าสวัสดีครับ
1: พี่พลอยมาแล้วพี่พลอยหีเจ้มาหรือยังคะ
0: แล้วก็มีแกงเขียวหวานก็มีลูกชิ้นปลากระลูกชิ้นปลาอินทรีแล้วก็
1: ม
0: ี
1: กล้วยบดชี
0: กล้วยบดชีแล้วก็มีเค้กกล้วยหอมสั่งเข้ามาได้นะ
1: เค้กกล้วยหอมของเราอ่ะ
0: 024495000
1: มีหน้ากล้วยหน้าครีมชีสชาเขียวแล้วก็หน้าธัญพืช
0: อ่ะดูหมอก่อน
1: ดู
0: หมอสำหรับอาทิตย์นี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์ก่อน
0: โอ้ดีจะได้แต่งตัวสวยๆอาจจะไปออกไปช้อปปิ้งซื้ออะไรสวยๆ
1: เหรอ
0: แล้วก็จะมีคนสวยๆมาหาจะเป็นผู้หญิงก็มีข่าวดีมาบอกอะไรอย่างเงี้ยโอเคว
1: ันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์นะครับต่อไปวันจันทร์วันจันทร์ก็เป็นผู้ชายมาหา
1: เ
0: ออเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยก็มาถ้าคิดถึงก็อาจจะมาหาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: วันจันทร
0: ์วันจันทร์นะ
1: พี่ระวีเสียงดีค่ะ
0: ฮะฟังจากตรงไหนอ่ะขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: ยีเจ
0: ขอบคุณยีเจครับ
1: บอกว่า
0: ไม่ใช่ปากดีหรอ ครับ

0: วันจันทร์วันอังคารระวังเรื่องของหายแล้วก็ขโมยขจรนะระวังนะวันจันทร์วันอังคารสิ
1: ใครเกิดวันอังคาร
0: วันอังคาร
1: แม่ก็เกิดวันอังคาร
0: วันพุธจะมีงานใหม่เข้ามาเห็นไหมจริงๆเนี่ยแต่ว่าถามว่างานใหม่มันจะยากนิดนึงเริ่มต้นใหม่เลยนะเพราะว่าหนึ่งดาบเนี่ยคือนับหนึ่งแต่ถามว่าทำแล้วดีไหมดีคือแรกๆอ่ะต้องอดทนมีคนที่เกิดวันพุธใช่ไห
1: มมันไปแล้วว
0: ันพฤหัส
1: อีเจ๊บอกไม่ใช่ค่
0: ะ
1: ไม่ใช่ปากดีค่ะ
0: วันพฤหัสมาอีกแล้วทำไมช่วงนี้มันเป็นวันหยุดหรืออะไรอ่ะทำไมพวกเด็กๆมาเป็นแบบว่าไพ่ตัวเนี้ยพวกดอลเตอร์หรือเป็นซันเนี่ยจะเป็นพวกเด็กๆที่แบบเอาตังมาให้หรือมาหาแล้วก็มาเนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยหน่อย
1: พฤหัส
0: เนี่ยเอาตังมาให
1: ้พฤหัสเอาตังมาให้ดีกว่ามาเอาตังไป
0: ศุกร์วันศุกร์
1: จะคุณชัยชาญไม่ได้มาฟังนะ
0: วันศุกร์สิ่งที่เคยทำไว้อะมันจะวนกลับมาตอบแทนสมมติทำอะไรไว
2: ้วันศุกร์
0: ทำบุญทำบุญที่นั่งพี่ก็เคยไปนะวัดพุทธไทยสวรรค์นะถ้าใครอยากได้ยันน่ะในกระเป๋ายังมีเลยยังไม่เคยจุดเพราะว่าตอนนั้น
1: รุ่นเดียวกับนายกเปล่าม
0: ดดำเนี่ยเป็นมดดำเนี่ยชวนไปไม่ชวนพี่ไปคือในรายการเขาว่าพี่ก็ไปนะไป
1: แต่ห้อยผ้าห้อยอะไรห้อยรุ่นเดียวกับน
0: ายกไม่มีห้อย
1: เหนือดวง
0: ก็เนี่ย
1: แล้วอันเนี้ยพี่เล็กแล้วมันถามตรงที่ว่านายกห้อยรุ่นนี้ด้วยนะ
0: ถอดไปแล้วมั้ง
1: ป่านนี้ไม่ทำเป็นล็อกเก็ตแล้ว
0: อันเนี้ยวัน
1: ศุกร์
0: เฮ้ยพฤหัสหรือศุกร์อาทิตย
1: ์จันทร์อัง
0: คารพุธพฤหัสศุกร์ศุกร์ทำปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็จะได้อย่างนั้นคือถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวอะไรที่เคยทำแล้วมันจะวนกลับมาแต่ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าๆแต่เป็นสิ่งที่เราเคยทำแล้วต่อไปวันเสาร์วันเสาร์วายเสียตังค
1: ์คนวันเสาร์เสียเงินรอบนี้วันเสาร์เสียตังค์
0: เสียตังค์จะต้องเสียเงินโดยที่จำเป็นต้องเสียยังไงก็เสียเยอะด้วยนะเตรียมกันไว้เลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวฟังเพลงต่อก่อนจะฟังเพลงวันที่25ตุลาใครที่ชอบร้องเพลงก็มาร้องเพลงกับเราแล้วก
1: ็
0: มาทานอาหารอร่อยด้วย
1: มาปิกนิก
0: โทรเข้ามาคุยได้ในรายละเอียดเราจะได
1: ้024495
0: เผื่อไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดอะไรก็เราจะได้ตอบถูกนะครับ
1: แล้วก็มีใครสงสัยอะไรบ้างอยากจะพูดคุยอะไรบ้างเข้ามาคุยกันหน่อยแล้วแม่อยากจะคุยจังเลยเราอะมาไม่บ่อยไงแต่จริงๆอะอยากให้มาบ่อยๆเน
0: า
1: ะจะได้
0: พี่เหรอ
1: ใช่จะได้เขาเรียกไงทุกคนแบบเหมือนบางทีมาแค่วันเดียวบางคนเขาก็มีนะทุกคนอยากให้เรามาบ่อยๆไหมจะได้มาทำทอล์กดีกว่าทอล์กโชว
0: ์ฟังเพลงกวางตุ้งสักเพลงเนาะเพลงกวางตุ้งของเราอันนี้เป็นคนอะไรคนกวางตุ้งหรือเปล่า
1: หนูเป็นแต้จิ๋ว
0: อ้าวเหรอแต่พี่เป็นคะน้านะ
1: เหรอ
0: พี่เป็นต้นหอมผักชี
1: ตามมุกไม่ได
0: ้ชื่อเพลงพินเหยฟุ้นเหนเป็นเพลงกวางตุ้งแปลว่าชอบเธอจังเลย

0: พลงเนี้ยสมัยที่พี่อยู่ที่พันทิพย์อ่ะก็พันทิพย์ภัตตาคารจะเป็นภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพราะนั้นเขาจะรับทัวร์มาก่อนเนี้ยรับทัวร์เป็นหลักเลยก็จะมีคนฮ่องกงคนไต้หวันคนจีนแดงอะไรมากินก็จะร้องเพลงนี้ก็ร้องบ่อยเพราะฉะนั้นพอมาคิดเมื่อกี้ร้องตามจำไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าวเหรออ้
0: าวจริงๆเพราะฉะนั้นอายุเนี่ยการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยให้สมองเราทำงานนะเพราะนั้นหลายอย่างร้องเพลง1ช่วยให้สมองเราทำงานดีขึ้นไม่เป็นอัลไซเมอร์2ทำให้อารมณ์ดีใครร้องเพลงแล้วเอาโมโหมั่งอ่ะใ
1: ช่มั้ยล่ะทำไมถึงทํา
0: แล้วก็ทำให้สุขภาพดีเพราะว่าเราใช้ทั้งร่างกายเลยนะร้องเพลงเนี่ยมันใช้ปอดใช้อะไรทุกอย่างเลยแล้วยิ่งแบบเต้นไปด้วยโอ้ยิ่งแบบนั่นเลยแล้วก็มีสังคมที่ดีไม่ใช่แบบอยู่คนเดียวมันก็จะมาเจอคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมาร้องเพลงกับเราวันที่25มาร้องที่นี่ก็ได้แต่วันนี้เราอาจจะแบบจัดรายการเลิกเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนอัดเสียงถ้าใครจะมาอัดเสียงเดี๋ยวเราจะพอดีเราย้ายของเครื่องนิดหนึ่งเราก็จะต้องเตรียมเพื่อมีคนมาใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คนอื่นอยากจะมาอัดเสียงที่นี่อยากจะมาร้องเพลงสนุกสนุกที่นี่ก็เชิญนะครับ
1: เสียงดีอ่ะที่นี่
0: เสียงดีแล้วทำได้ทุกอย่างจะมาให้ร้องเสร็จให้เราทำเอ็มวีให้เลยก็ได้
1: เออมาคุยก
0: ันหรืออยากจะไปร้องที่งานวันที่25นะร้องเสร็จเราก็จะส่งคลิปวิดีโอ
1: มี
0: อยู่บนเวทีสวยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็มีนะบางคนเนี่ยเขาไปออกงานอย่างคุณหญิงคุณนายเขาไปออกงานเขาต้องไปร้องเพลงอ่ะบางทีเขาไม่มั่นใจเขามาร้องอัดเสียงที่นี่แล้วก็เอาไปซิงที่นู่นได
0: ้
1: ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เพลงอ่ะคือเราทำให้อย่างเนียนเลยอ่ะก็คือได้หลายอย่างอ่ะอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพลงเนี่ยมาปรึกษาเราได
0: ้024495000เอ๊ะเหมือนมีสายมาไหมอย่างถ้าแล้วต้องวันที่25เนี่ยถ้ามาก็ไม่ต้องเกรงอะไรเพราะเป็นเพื่อนก็วนน่ะแล้วทําคิวก็ขึ้นไปร้องกันแล้วอาหารอร่อยแ
1: ต่อาหารคิวนี้มาร้องเพลงอยู่บนเวทีใหญ่ๆเวทีใหญ่จริงๆ
0: สมมติเวทีใหญ่แล้วสวย
1: แล้วก็สีเสียง
0: ไม่ใช่เวทีสวยเฉยๆคุณจะสวยอยู่บนเวทีด้วย
1: ใช่แล้วแต่งตัวสวยๆอ
0: ุ๊ยแล้วก็ส่งรูปให้เราก่อนแล้วเรามีทีมงานที่จะแบบ
1: ขึ้นจอ
0: เอารูปคนรูปคุณน่ะขึ้นเวทีเหมือนเป็นศิลปินเลย
1: นะ
0: แค่คนละพันเอง
1: ถ้า
0: โต๊ะ VIP ก็10คนชวนเพื่อนมาหรือจะแยกกันมาก็ได้จองกันเข้ามาเลย
1: ที่เราถนัด
0: ถ้ายังไม่รายละเอียดยังไม่ตรงจัดที่ไหนราชพฤกษ์ฮอลล
1: ์
0: ก็ถ้าจะร้องเราคิดว่าจะตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นร้องกันไปให้ฉ่ำๆเลยนะ
1: ใช่มานะทุกคนมา
0: ใช่อ
1: ยากมารีบเข้ามาซื้อบัตรจริงๆอยากให้ซื้อบัตรกันเลยอ่ะเราจะได้มีกำลังใจ
0: ต้องซื้อเพราะว่า
1: จะได้
0: ส่งเพลงมาเราจะได้คิดว่า
1: จะได้เตรียมทัน
0: ทำรูปตัวเองขึ้นเวทีสวยๆ
1: เนาะโอเคมาใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาเลย
0: มาร้องได้ทุกอย่างนะยกเว้นสุนทรภพลิขสิทธิ์ว่าจะมาร้องงิ้วร้องอะไรร้องได้หมดเลยนะแค่บอกเรามาก่อนเราจะได้เตรียมเพลงให้เตรียมซาวให้นะเพลงไทยเพลงจีนเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรได้หมดทุกอย่าง
1: หมอลงหมอลำมาเหอะ
0: มาครับเดี๋ยวเอาเพลงอะไรที่ไม่ค่อยได้สักคู่หนึ่งเมื่อกี้ฟังเพลงกวางตุ้งไปแล้วมีวันนั้นเฮียคนนั้นที่ร้องเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ใช่ไห
1: ม
0: โอเคเลยเนอะใช่ไหมเอ้ยเปาบุญจิ้นหรือเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่อาแปะเนี่ยอ
1: าแปะเปาบุญจิ้น
0: นั่นเหรอโอเค
1: แบบว่าเสียงไม่รู้ชอบมันมีแต่คนอึ้งเลยอ่ะอยากให้ไปอีก
0: เฮ้ยทำไมหายไปไหนแล้วมือไม้
1: ใจเย็นๆค่ะค่อยๆเปิด
0: หายไปแล
1: ้วไอ้อีเจ้หายไปไหนอีเจ้ยังอยู่ไหมคุณพ่อยังอยู่ไหมเนี่ยพ่ออยากดูดวง
0: พี่นีล่ะ
1: พี่ทัศนีวันนี้ไม่เข้ามาเลยเนาะไม
0: ่ครับพี่นีหนึ่งที่ขอเพลงไปเอ๊ะเราเปิดคาริมาสันอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงเซียงเจิ้นปรูหวายเรียน

0: 相见不如怀念บอกว่าเจอกันอ่ะไม่แบบไม่พอเหมือนกับที่ความคิดถึงคือเจอแล้วก็ยังอยากเจออีกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลืมพูดเมื่อกี้นี้แดนนี่ชานเป็นคนฮ่องกงที่ร้องเพลงเมื่อกี้นี้เพลงกวางตุ้งเพี้ยนเพี้ยนเหยฟุ่นเหนยอ่ะคนฮ่องกงอ่ะนักร้องสังเกตไหมเสียชีวิตเร็วคนที่อยู่เมืองใหญ่เนี่ยที่มันค่อนข้างจะเป็นไม่ใช่ธรรมชาติเห็นไหมลิเอ้นั่นอ่ะเมเยี่ยนฟังก็เลซี่จางเลซี่จางนี่กระโดดตึกตายนะ
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยแดนนี่ชานเมื่อกี้เนี่ยตายไปแล้วนะก็ไม่อยู่แล้วนะแต่มีคนที่ร้องจิ้งถิงที่ร้องเพลงจอมใจจักรพรรดิเนี่ยตอนนั้นพี่ว่าตอนจะเชิญเขามาร้องที่เมืองไทยเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วแต่อายุยืน
1: อายุยืนจิ้งถิงเสียแล้วเหร
0: อเสียไปแล้ว
1: พี่บีชอบมากเลยจิ้งถิงเสียงคือพลังมาก
0: ตอนมาตอนนั้นไม่แพงด้วยนะตอนนั้นจะมาแค่300,000เองนะ
1: เขาร้องเพลงเยอะนะ
0: เห็นนะจะเพลงใครมั่งเอาหลงเพียวๆมะ
1: ดี
0: เลยลองเปิดดูหลงเพียวๆก็สมัยก่อนก็ตอนร้องที่อยู่ที่พันทิพย์นี่จะมีนักร้องต่างชาติมาร้องเยอะหลงเพียวๆก็เคยมาร้องแล้วก็เหยาชูหยงที่ร้องเพลงจินเทียนผู้หุยเจียก็เคยมาร้อง
1: ยังอยู่เนาะ
0: ยังอยู่แล้วเขาทำชุดดีมากแบบสมมติว่าเขาร้องอยู่นะเขาก็ตกจินตนาการไปอีกชุดนึงเลยนะ
1: เหรอ
0: เ
1: หยาชูหยงเหรอ
0: เออ
1: ดีว่ะ
0: เออกระตุกปึ๊บกลายเป็นชุดแบบเปลี่ยนชุดบนเวทีกลางเวที
1: เออด
0: ีอ่
1: ะทำไมทำได้
0: เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไต้หวันเนี่ยจะส่งออกอะไรรู้ไห
1: ม
0: นักร้องจีนนักร้องเขาเยอะมากแล้วแบบอย่างแกเล็กซี่หรือพันทิพย์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีนักร้องไต้หวันมาร้องแล้วเขาแต่งตัวกันเก่งๆนะโอ้แบบ
1: สมัยก่อนเวลาวันเกิดแม่ก็ไปอย่างเงี้ย
0: เนี่ยอาจจะเป็นนักร้องไต้หวันมาโชว
1: ์แล้วเขาก็จะมีโชว์แบบเนี้ยเราชอบดูสมัยเด็กๆชอบไปดูโชว์พวกนี้แบบอึมสนุกแล้วเขาแต่งตัวสวย
0: ใช่สมัยก่อนพี่ก็ไปโชว์ทีรอบนึงประมาณ 3-4 เดือนโชว์จนร้องอยู่ทุกวันร้องเหมือนเดิมเนี่ยบอกเมื่อไหร่จะเอาคนอื่นมาเปลี่ยนฉันสักที
1: เบื่อ
0: เปลี่ยนมากเลยหลงเพียวๆโอเคเป็นผู้หญิงที่เสียงห้าวๆแต่ร้องดีตอนหลงเพียวๆมาแล้วก็เพราะว่าเวลาหน้าปกแผ่นเสียงอ่ะมันจะเห็นแค่นี้ใช่ไหม
1: ไม่เห็นทั้งตัว
0: แต่ตอนที่มาก็คือเหมือนกับมาแค่นี้เหมือนกันแค่นี้ตอนมาก็แค่นี้เหมือนเดิม
1: หยีเจ้ยังอยู่นะหยีเจ้ยังอยู่นะเดี๋ยวหยีเจ้บอกว่า
0: ตอนปกแผ่นเสียงเราก็เห็นแค่นี้ใช่ไหมเพราะตอนมาก็มีแค่นี้เหมือนเดิมแต่ร้องดีพลังแบบดีมาก
1: เขาลืมครึ่งนึงไว้ที่บ้าน
0: แต่นักร้องที่ไม่ค่อยดังของไต้หวันที่นักร้องที่แบบมาโชว์เลย
1: อ
0: ู้อันนั้นสวยแต่ละคนโอ้โหสมัยก่อนมาปั๊บเนี่ยสวยๆนี่นั่นมาเลยนะยิ่งยงเสด็จญาติจะมาดูมาจีบ
1: เหรอ
0: เออแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยภาษาอะไรกัน
1: เขาจะถูจมูกก่อน
0: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเป็นเพลงอะไรดีเอาเปิดละหลงเพียวเพียว
1: เขามีครึ่งหนึ่งจริงด้วยพี
0: ่มาครึ่ง

0: ช่วงที่ไปไต้หวันนะพี่ก็คิดว่าเออมีคนแบบอยากไปแล้วทำทัวร์ไต้หวันก็ไต้หวันน่าไปนะ มันจะเหมือนญี่ปุ่นแต่ว่าคล้ายๆแต่ว่าญี่ปุ่นน่ะจะต้องเร็วๆๆๆเพราะว่ามันมีรถอะไรเงี้ยแต่ไต้หวันจะเป็นช้าๆหน่อยไต้หวันก็ตอนนั้นไปคิดว่าเออกลางคืนถ้าเกิดไปกลุ่มพวกเราก็ชอบร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปหาพวกเพราะว่าสมัยก่อนพี่ทำเสื้อผ้าไปส่งนักร้องไต้หวันไงแล้วก็มันจะมีอยู่เป็นสยามของไต้หวันเรียกว่าซีเหมินติงก็จะเป็นโรงที่แบบร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็มีจัมบะด้วย
1: ร้อง
0: ตอนจบอ่ะจะมีผู้หญิงแบบที่เป็นนักร้องอ่ะก็ถอดหมดเลยนะถอดหมดเลยอ่ะถอดทีละชิ้นร้องเพลงมาแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งแล้วพอหมดแล้วก็วิ่งเข้าลงหลังลงเฮียงชันชัยเลยยังอันนี้พูดเรื่องจริง
1: ที่เรา
0: ชื่อสมัยก่อนเมืองไทยก็มีที่พวกงานเลี้ยงอะไรที่อย่างนั้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็ตอนใกล้ๆจะเลิกเขาจะมีอย่างเงี้ยเสร็จก็ไปดูว่าเอ๊ะมีที่ร้องตลาดเพลงไต้หวันที่เป็นเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะคือถ้าเมื่อก่อนยังมีนักร้องที่เรารู้จักหลายๆคนเจียงสูหน้าอะไรเงี้ยออกมาร้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีละร้องกันเองเป็นร้านคาราโอเกะแต่ว่าแล้วนักร้องก็จะไม่มีเพลงใหม่กันพวกนักร้องเก่าๆเงี้ยไปร้องที่ไหนรู้ไหมไปร้องที่มาเลเซียไปออกเทปลีเม่าซันร้องเพียวๆพวกเนี้ยตอนไม่ที่ไม่มีเพลงใหม่อยู่ที่ไต้หวันแล้วจะไปร้องที่มาเลเซียมาเลเซียยังมีตลาดอยู่คือสังคมมันไม่เหมือนกัน
1: มีหน้ามาเลเซียเขาก็ร้องเพลงจีนเนาะ
0: ใช
1: ่มีจัมบะด้วยเอ๊ะคุณชัยชาญหายไปไหนเน
0: า
1: ะ
0: เออ
1: น
0: ี่
1: เขา
0: หายไปเลย
1: อ่ะเรามีใครอยากจะดูดวงบ้าง
0: อ้าวฟังเพลงต่อ
1: ยีเจ้อยู่ไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นคุณบุตรนะคุณบุตรเข้ามาหรือเปล่าคะ
0: ทำไมเมื่อกี้เปิดสร้างแห่ทันแล้วมันไม่เดี๋ยวดูสักครู่นะ
1: สร้างไห่ค่ะ
0: เจ้าพ่อเชียงไห
1: ่สร้างไห่ค่ะหนูเคยฟังเป็นเอกภาษาแต้จิ๋วเพาะจังเลย
0: อ่ะ
1: ฟังยัง
0: ลองเปิดดู

0: การร้องเพลงมันมีหลายๆอย่างนะคือร้องให้ซึ้งหรือร้องให้แบบฟังดูอลังอยู่บนเวทีอ่ะแต่บนเวทีนี่ร้องให้ซึ้งยากนะยากเพราะว่าถ้าเราร้องเบาแต่ทำสะกดให้คนอยู่ได้เนี่ยอันนั้นยากแต่อีกอันนึงเวลาร้องโชว์บนเวทีเนี่ยร้องใหญ่อ่ะเขาเรียกร้องใหญ
1: ่
0: ก็ได้เนี่ยเหมือนสมมติตรงเนี้ยตอนจะจบเนี่ยชื่อมันร้องไงฮะจำไม่ได้เนี่ยจงเฮโฟโก้
1: ไม่มา
0: ที่นี่จะร้องแบบไหนเราสอนให้ได้แล้วก็มาวันที่25ตุลามาร้องกับเรา
1: แล้ว
0: อยากได้ดนตรียังไงเดี๋ยวเราหาให้
1: ใช่เอาเวอร์ชันนี้ยังได้เลยนะ
0: แล้วไม่ต้องกลัวนะอยู่บนเวทีนะเสียงดีกว่านี้อีกเพราะว่าตรงนั้นเครื่องเสียงโอ้โหแบบเหมือนโรงหนังอะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนโรงแรม5ดาว
1: คือเรากล้าพูดอะจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเป็นขาคารา
0: โอเกะอย่าบอกว่าคาราโอเกะแล้วไม่ดีไม่ใช่มันอยู่ที่การเตรียมงานใช่ไหม
1: ใช
0: ่ข้าวเตรียมให้ดีทุกอย่างอาหารโอเคคิวร้องดีแล้วก็เพลงที่ร้องถ้าอยากร้องเวอร์ชั่นอะไรส่งมาเดี๋ยวเราดูให้เราหาเพลงที่นั่นแล้วก็ไมค์เครื่องเสียงดีเวทีสวยๆคนอยู่บนเวทีแล้วเหมือนศิลปินอีกคนหนึ่งเลย25ตุลา
1: 11โมงจริงๆคือเวทีนี้จัดเพื่อทุกคนจริงๆ
0: อยู่แถวนี้ราชพฤกษ์ฮอลล์
1: จริงๆน้องคนนั้นที่มาเรียนร้องเพลงกับพี่ที่ว่าจะไปเมืองนอกจะ
0: แ
1: น
0: ่ไปแล้ว
1: คุณแม่ก็พามาไม่รู้กลับมาเมืองไทยไหมถ้าทันอยากให้เขามาโชว์เนาะอุ้ยน้องสวยมากอ่ะสวยแล้วก็ร้องเพลงเสียงดีมาก
0: สนใจ024495000ลองโทรเข้ามานิดนึงเนาะว่าโทรศัพท์เราใช้ได้ไหม
1: คุณชัยชันอยู่ไหมโทรมาคุยกันไหมอาม่าไม่เห็นโทรมาทักทายกันเลยนะแล้วก็พี่นีนะคะวันนี้อยู่หรือเปล่าวันนี้โทรศัพท์ว่างนะคะ024495000
0: ส่วนถ้าใครยังหิวอยู่ยังไม่ได้ซื้อกับข้าวอาหารอะไรก็มีลูกชิ้นปักอินทรีย์นะแกงเขียวหวานสั่งเป็นกับข้าวสั่งกับขนมจีนหรือจะสั่งเป็น
1: ข้าวหรือขนมจีนหรือว่าจะทานกล้วยบวชชีก็มีแล้วก็มีเค้กกล้วยหอม
0: แล้วก็มีเค้กกล้วยหอมส่วนโปรโมชั่นของไอ้นั่นวันนี้เป็นยังไงเขากลาง
1: ซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะแล้วก็ยังมีโปรน้ำขิงโปรกาแฟโปรไฟเบอร์รี่พัสแล้วก็ยังมีโปรสบู่โปรแชมพูสระผมป้องกันผมร่วงนะคะที่ผมร่วงบ่อยๆนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะแล้วก็เราจัดโปรพิเศษให้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์เดียวเลยนะ024495000ค่ะมีเพลงเพราะๆให้ฟังตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้อีกสักกี่เพลงเนี่ย
0: 2-3 เพลง
1: เดี๋ยวเพราะว่าวันนี้จะมีคนมาอ่านเพลงกับพี่ระวีนะคะก็ใครสนใจมาได้นะ
0: มา
1: สร้างอัลบั้มของตัวเองสักหนึ่งอัลบั้มดีไหมเอ่ย
0: อารมณ์เพลียๆสักเพลงหนึ่งเนาะพี่เปิดให
1: ้ฟังเพลงหลงเพลียๆกัน

0: อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากชอบร้องเพลงอ่ะมานะวันที่25ตุลาจองเข้ามาได้เลยตอนนี้โต๊ะยังว่างอยู
1: ่ใช่แล้วจัด
0: ที่เพิ่งเริ่ม
1: ราชพฤกษ์ฮอล
0: ล์แล้วอาหารอร่อยเหมือนที่เมนูที่พี่คิดไว้ที่เขาส่งมาให้ดูนะเหมือนปูผัดปูนิ่มผัดผงกะหรี่คือไม่ต้องไปมาดั้งแคะไงก
1: ิน
0: ได้ทั้ง
1: ทาน
0: แล้วก็อะไรอีกอ่ะที่ดูไว้ปลากระพงนึ่งมะนาวแซ่บมากกว่านั้นที่เราไปทานนะ
1: อร่อย
0: อุ้ยน้ำลายไหล
1: อร่อยมากเนี่ยว่าทุกคนไม่อยากรู้จักโต๊ะเลยจริง
0: มีทั้งของคาวของหวานพร้อมเครื่องดื่มด้วยนะก็มาร้องเพลงกันสนุกกันนะวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่ราชพฤกษ์ฮอลล์ตรงนี้เองปิ่นเกล้าโทรมาถามแล้วมาขอสถานที่อะไรได้
1: แต่
0: คนที
1: ่
0: เคยไปแล้วก็ก็อาจจะรู้ที่แล้วเนาะ
1: ใช
0: ่อ่ะฟังอีกเพลงหนึ่งหนึ่งเจียนเสี่ยวเย่ฉีอันนี้เป็นเมดเล่กับซูโจเหอเปียนสามเพลง
1: โอ้สามเพลง
0: เจ้าทั้งนั้นยังไม่เปิดอันนี
1: ้เปิดแล้วไง
0: อันนี้มันแต่แป๊บหนึ่งแล้วก็ใครจะทานกับข้าวอาหารกับเราวันนี้ก็
1: แสดงว่าอร่อยมาก
0: กินขึ้นมาทางนี้เลยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาอินทรีนะหนิงเจียนเสี่ยวเย่ฉี

0: ยังไม่ทันจบเลย
1: โฆษณาซะแล้ว
0: มันทำเรื่องเราซะแล้ว
1: แต่ก็นี
0: ่ครับ
1: เออหรือเวลา5นาทีเองเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัว
0: ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องอาหารวันนี้มีเขียวหวานลูกชิ้นปลาอินทรี
1: มีเค้กกล้วยหอม
0: มีเค้กกล้วยหอมมีกล้วยบดชีใครหิวก็สั่งมาได้น
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนใครที่จะมาสนุกสนานกับเรามาเจอกับเรามาร้องเพลงก็วันที่25ตุลาคมนะ11โมงถึง5โมงเย็นที่ราชพฤกษ์ฮอลล์นะครับตลิ่งชันปิ่นเกล้าเข้ามาสอบถามได้นะ
1: จะไม่ร้องก็ได้มาทานอาหารกัน
0: ใช่เรามาเจอกันมาคุยกันสนุกสนาน
1: อร่อยมากบอกเลย
0: 11โมงถึง5โมงเย็นนะโต๊ะ VIP 12,000อันนี้ต้องจองทั้งโต๊
1: ะ
0: แต่ถ้าโต๊ะธรรมดาก็10คน 11,000
1: คนละ
0: 1,000 จอง 1,000 จองมาได้แล้วก็เดี๋ยวเราดูแลเรื่องการร้องเพลงให้อยากร้องเพลงอะไรส่งมาเนาะ
1: ใช่ก็อยากให้มาเนาะ
0: ปิดท้ายฟังอีกเพลงหนึ่งกันชื่อเพลงไอ้หนีอีว่านเหนียนสักครู่เนาะดังเยอะThank you.

0: เพลงนี้คนร้องโกหกรู้ไหม
1: ทำไม
0: เพลงนี้ชื่อเพลงไอ้หนี่ยี่วันเนียนรักเธอหมื่นปีร้อยปีอยู่ให้ได้ก่อนเถอะจะมารักเธอหมื่นปี
1: ไม่ต้องร้อยปีหรอก
0: เ
1: อาแค่สิบปีก็พอเอาให้รักให้ถึง
0: เถอะโอเควันนี้ลากันไปก่อนเนอะแล้วก็ถ้าชอบฟังยังไงติชมกันมาได้ทางไหนเบียร์
1: ทางไลน์แอดของเราก็ได้
0: แล้วก็ทางลิลลินแปด
1: ใช่แต่ว่าอย่าลืมเราฝากงานวันที่25ไว้ดีกว่า25เรามีคาราโอเกะร่วมกันแล้วก็มีอาหารอร่อยอร่อยนะก็อย่าลืม
0: แล้วก็อยากให้เราจัดรายการยังไงก็บอกมาเนาะ
1: อยากบางคนก็บอกว่าอยากให้จัดเป็นแบบมาพูดคุยเรื่องประวัติเพลงหรือว่าเล่าเรื่อง
0: ต้องถามมา
1: ในการ
0: อยากเนี่ยโทรบอกให้โทรเข้ามาก็ไม่โทร
1: ไม่ยอมโทรค่ะเนาะอ่ะโอเควันนี้เราไปแล้ว
0: ครับขอบคุณ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญของรางวัล
0: ขอบคุณครับ
1: ที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำมึงจีนโทรมาเดี๋ยว

วันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ให้สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังทุกท่านเลยใครอยากได้โปรสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเนี่ยเราจัดให้นะสำหรับโปรประจำเดือนของเราทุกเดือนเลยนะคุณฟังก็จะได้1ขวดเล็กไปแบบฟรีๆนั่นคือซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องของอาหารจัดเบรกหรือว่าจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานวันเกิดก็คุยกับเราได้นะคะลินรับจัดงานนะแล้วก็เค้กวันเกิดที่ให้คุณฟังได้อย่างประทับใจหลายๆท่านเนี่ยมาให้ทำเค้กวันเกิดนะเดี๋ยววันที่5นี่ก็มี2ท่านนะคะก็เป็นคุณหมอที่เรียกว่าระดับวงการศัลยกรรมต้องรู้จักดีนั่นคือคุณหมอชนละทิศนะคะหลิงก็จะได้ทำเค้กให้กับท่านนะคะก็คุณฟังท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย02-449-5000ค่ะ

คุณฟังคะคุณฟังทราบไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงในชาติภพนี้นะเพราะว่าต่อให้คุณมีอยู่ในคฤหาสน์ร้อยล้านพันล้านนะแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยเนี่ยนอนติดเตียงคุณเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ในอาณาจักรร้อยล้านพันล้านของคุณไม่ได้เนี่ยไอ้คฤหาสน์นั้นจึงไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของคุณนะเพราะบ้านที่แท้จริงของคุณคือร่างกายของคุณถ้าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงต่อให้คุณอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอยู่แค่150ตารางวาแต่คุณสามารถเอาขาของคุณนะเดินจุงมือลูกจุงมือหลานเดินเล่นชมวิวชมนกชมไม้ได้เนี่ยต่อให้คุณอยู่ในคอนโดห้อง120ตารางเมตรนะแต่คุณมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นน่ะต่างหากคือคำว่าบ้านที่แท้จริงของคุณความหมายของบ้านที่แท้จริงเนี่ยคือร่างกายของคุณเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะเราจ่ายเงินให้กับการดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเลือกหาสมุนไพรที่ดีเพื่อมาเป็นการดูแลสุขภาพนะหลินคิดว่าเป็นการจ่ายเงินที่ถูกมากกว่าที่คุณจะต้องรอป่วยแล้วมารักษานะพอถึงกระบวนการนั้นเนี่ยก็เอาไม่อยู่ละหลายคนที่หลินรู้จักนะหรือลูกๆที่ประเสริฐของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคุณฟังเขาทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะบางคนเนี่ยเก็บมาทั้งชีวิตเลย300,000 500,000 ล้านหนึ่งหมดภายในคืนเดียวเพราะพ่อแม่ไม่สบายค่ะความดันเบาหวานขึ้นร่างกายย่ำแย่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณฟังต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะรวมทั้งการดื่มน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญก็ด้วยรักและห่วงใยจากเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะคุณฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนทาง Facebook ก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนทาง LINE ID LINE @sib919 นะคะพร้อมด้วยคุณฟังสามารถโหลดแอป555 Radio บนมือถือเพื่อที่เราจะได้มาฟังเพลงเพราะๆและก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะตอนนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อน024495000 024495000

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

ดึกยิ่งคลึกครื้นเห็นจะเป็นเรื่องจริงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยหลายคนเลยอาจจะมีปาร์ตี้มื้อดึกกันนะหรือบางท่านเนี่ยก็ดูหนังฟังเพลงกันเพลินๆเมื่อยิ่งอยู่ดึกๆท้องก็ย่อมร้องเป็นธรรมดานะคะทำให้ออกมาหาอะไรกินแล้วล่ะค่ะนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราหลายคนเลยไม่สามารถจะควบคุมน้ำหนักได้สักทีนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะการกินอาหารขนมเครื่องดื่มที่ให้พลังงานรสหวานต่างๆหรืออะไรก็ตามที่หนักๆมื้อดึกนะโดยเฉพาะก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะยิ่งบวกกับการนอนดึกแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราอ้วนง่ายเข้าไปอีกเพราะการนอนดึกเนี่ยจะส่งผลให้เราอ้วนได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยจริงๆเลยนะดังนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะและยิ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงๆยังไปกระตุ้นให้มีฮอร์โมนอินซูลินออกมามากขึ้นภายหลังการกินอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปนะและยังเป็นสาเหตุของการเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายอีกด้วยนะคุณฟังทราบไว้เลยนะคะสาเหตุแบบนี้เองทำให้สุขภาพของเราเนี่ยย่ำแย่เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังทราบมาอีกนะว่ามีข้อมูลบอกว่าการกินอาหารดึกๆกินของแป้งน้ำตาลดึกๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ไปรบกวนการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการชะลอวัยที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่ของเราที่สึกหรอในแต่ละวันที่ทำงานมันอย่างหนักนะแล้วก็โกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ยังช่วยซ่อมแซมสลายไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะอันนี้ถ้าเราไปกินดึกๆนอนดึกๆก็จะเป็นการรบกวนโกรทฮอร์โมนซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้คุณฟังคะอย่านอนดึกนะ 4-5 ทุ่มก็ควรจะปิดคอมมือถือทีวีทุกสิ่งเลยนะแล้วก็เตรียมพร้อมเข้านอนแล้วก็อย่าลืมนะคะดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นการสร้างโกรทฮอร์โมนที่ดีแล้วก็จะได้ให้เรามีสุขภาพที่ดีร่างกายก็ไม่เสื่อมโทรมนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยสำคัญจริงๆเขาจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ปรับความสมดุลให้กับเรานะคะซึ่งเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมาแล้วว่ามีโกรทฮอร์โมนที่เหมาะและก็ตรงกับมนุษย์เรานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยร้านเฮงๆก็ได้รับเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องนะคะรวมทั้งยังมีรางวัลการันตีท็อปแบรนด์อวอร์ดด้วยนะคะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญจริงๆอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 02-449-5000 ค่ะ

คุณฟังคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพบสาเหตุตัวเองเนี่ยเป็นโรคอ้วนแล้วก็พบสาเหตุหนึ่งซึ่งรู้แต่ก็ยังทำไม่ได้นั่นหมายถึงเวลาที่คุณฟังรู้ว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายเป็นแบบไหนแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้เนี่ยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมดังนั้นเนี่ยคุณบางต้องระมัดระวังนะคะระวังว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่กลายเป็นผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือฮอร์โมนไม่สมดุล นั่นเองซึ่งเมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลก็จะทำให้เราเป็นโรคอ้วนง่ายได้นะและก็บอกเลยว่าลดเนี่ยลดได้ยากมากจริงๆภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่าพบว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็เมื่อโรคอ้วนเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนี่นะอาจจะตามมาซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะเจอนะดังนั้นสาเหตุของการเกิดภาวะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปนะโดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะคะอันนี้นี่รวมไปถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากๆเลยอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครรับประทานเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะบอกเลยว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะเพราะการที่เรากินอาหารเหล่านี้มากๆแล้วก็บ่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ระดับอินซูลินที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออินซูลินในเลือดสูงจะเพิ่มกระบวนการเร่งการสะสมสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงานสำรองในร่างกายอย่างเช่นเร่งการสะสมแป้งสะสมไขมันเป็นต้นนะแล้วก็หากอินซูลินยังสูงต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเป็นผลจากการกินของเราก็จะยิ่งส่งผลให้ร่างกายเราเข้าสู่หมวดการสะสมพลังงานที่มากเกินไปนะอย่างเช่นการเร่งกระบวนการเก็บสะสมแป้งในร่างกายนะแล้วก็ที่ตับเปลี่ยนมาเป็นการสะสมไขมันแทนนะอันนี้อันตรายจริงๆคุณฟังต้องดูแลสุขภาพนะคะ

ะเราต้องอย่าให้ภาวะนี้มาส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถดึงเอาไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีเท่าที่ควรก็จะมีภาวะขัดข้องหรือระบบการเผาผลาญพังนั่นเองอันนี้บอกเลยนะแหมพูดแล้วก็สะเทือนใจจริงๆนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนนี่จริงๆเลยนะเรื่องการรับประทานอาหารนี่ไม่ค่อยยั้งเลยนะเพื่อนกลุ่มหนึ่งของหลินนี่ก็จริงๆเลยอย่างที่บอกแปะกินอาหารไม่คิดเลยอายุรุ่นเดียวนะรุ่นคราวเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเบาหวานแล้วคุณฟังดูสิแต่บางคนก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าจริงๆกรรมพันธุ์นี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่การที่เราดูแลสุขภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารนี่ลินว่าสำคัญมากๆนะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะยืดเวลาให้เราไม่เป็นไปตามกรรมพันธุ์ได้อันนี้สำคัญจริงๆดังนั้นการดูแลสุขภาพต้องมีสตินะยึดสติไว้ดังนั้นเนี่ยการเขาเรียกอะไรการเจริญสติก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอย่างบางคนบอกว่าจะลดน้ำหนักแต่พอเห็นเค้กช็อกโกแลตเนี่ยที่ชอบมากเลยนะโอ้โหอดใจไม่ไหวสุดท้ายก็แพ้ตัวเองต้องกินนะพอกินเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่น่ากินเลยเมื่อกี้ไม่น่าจริงๆอุตส่าห์ลดได้แล้วดังนั้นลินอยากแนะนำนะบางท่านเนี่ยเราสามารถเจริญสติได้นะคะยับยั้งชั่งใจอยากกินก็ให้รู้ว่าอยากนะรู้จับและปล่อยจับและปล่อยอย่าให้มันยึดติดอยู่ที่จิตของเรานะดังนั้นจิตเราปล่อยวางได้เราก็ไม่หมกมุ่นกับการที่เราจะต้องกินเค้กก้อนนี้ให้ได้คุณฟังลองทำดูนะลองดูพุทโธธัมโมบางคนบอกพุทโธธัมโมโอ้ไม่ไหวกินเลยไม่ได้นะคะเราลองดูนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยปรารถนาจะให้มีสุขภาพดีดังนั้นลองดูค่ะทุกวิถีเนี่ยสามารถนำมาปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับลินได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์ลูกหม่อนมีใยอาหารที่ช่วยระบบย่อยเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนัก

ฟังคะหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพนั่นก็คือการเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอนะควรที่จะต้องกินแบบปริมาณที่พอเหมาะพอดีและที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งน้ำตาลไขมันหรือเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่มีมากเกินไปนะคะอันนี้บอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยก็จะทำลายสุขภาพของเรานะดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานี่ก็สำคัญนะใครที่ยังกินอาหารที่มีโซเดียมมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเนี่ยต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะค่ะลงมือทำสิ่งดีๆให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็อย่างที่บางคนเนี่ยระบบการเผาผลาญก็ไม่ดีขับถ่ายก็ไม่เป็นเวลานะอันนี้บอกเลยต้องหันมารับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของผักผลไม้นี่ก็ต้องกินอย่างพอดิบพอดีนะไม่มากจนเกินไปส่วนเรื่องของผักตระกูลกะหล่ำนี่ลิ้นบอกเลยนะเป็นของดีมีประโยชน์จริงๆนะเขามีสารต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะดังนั้นคุณฟังอย่าลืมถ้าจะกินผักนะลิ้นก็แนะนำผักตระกูลกะหล่ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะแต่จริงๆอ่ะให้กินผักให้ครบ5สีเลยคุณฟังก็จะดีเยี่ยมไปเลยนะดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีก็คือไม่กินอาหารที่จำเจซ้ำกันทุกวันทุกๆมื้อนะคะต้องปรับต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนบอกไม่รู้จะกินอะไรนึกไม่ออกอาเจ้อาซ่อเขาบอกเอาว่าจะทำกับข้าวให้อาเฮียกินให้อากงอาม่ากินอ่ะบางท่านก็บอกทำให้แม่สามีพ่อสามีรับประทานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำไปก็เบื่อก็ไม่รู้จะคิดไม่ออกอันนี้จริงๆนะง่ายนิดเดียวคุณฟังไปดูใน YouTubeช่องนิลิน8คุณฟังมีอาหารให้คุณฟังเลือกทำแบบง่ายๆนะและที่สำคัญเป็นอาหารดีมีประโยชน์อร่อยทุกจานเลยไปเลือกดูเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าแล้วมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไหมคืออาเจ้ขี้เกียจทำอ่ะแล้วก็มานั่งปรุงอะไรเยอะๆนี่เลยค่ะอาเจ้คะน้ำพริกเผาของลินนะคะกระปุกเดียวโอ้โหเอาอยู่จริงๆอร่อยไม่ว่าจะมาคุกข้าวร้อนๆนะแล้วก็ซอยแตงกวาลงไปซอยหอมแดงลงไปพริกขี้หนูลงไปแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็เอาไข่เค็มมาซอยแล้วก็ลงไปแล้วก็คุกๆๆๆนะโอ้ยอร่อยมากแซ่บอีหลายเลยแซ่บหลายๆนะเอาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกจริงๆนะนี่บอกคุณฟังเลยว่าน้ำพริกเผาของหลินนะเราทำเพื่อสุขภาพเพราะหลินเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะทำเองกินเองใช้เองนะเอานี้กล้าการันตีเลยเพราะตัวเองทำแล้วก็ต้องทำให้ดีเหมือนว่าทำให้คุณฟังกินก็เหมือนกับคุณฟังเป็นประหนึ่งคนในครอบครัวดังนั้นน้ำพริกเผาของหลินเนี่ยใช้น้ำมันไขมันดีนะนั่นคือน้ำมันรำข้าวดังนั้นดีต่อสุขภาพแน่นอนอย่าลืมนะคะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังคะหลายๆท่านเนี่ยเคยรู้สึกเหนื่อยจนคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะเพียงสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ดีและอีกหนึ่งอย่างที่หลินเคยพูดคุยไปกับเรื่องของการปลูกผักสวนครัวในบ้านเรานะคะยิ่งตอนนี้นี่เราอยู่ในช่วงของการที่ต้องเก็บกักตัวไว้ในบ้านนะคะคือพยายามไม่ออกนอกบ้านไปในที่ชุมชนแออัดเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะฉะนั้นการที่เราหากิจกรรมทำในบ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรามาสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราในครอบครัวนะคะแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีด้วยคุณฟังทราบไหมว่าพืชผักสมุนไพรที่เราปลูกไว้ใช้ทำกับข้าวนั้นเนี่ยบางอย่างก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเย็นๆกินแล้วก็ชื่นใจชื่นใจได้ด้วยนะลองมาทำเครื่องดื่มจากพืชผักสมุนไพรที่เรามีอยู่ในบ้านกันดีไหมคะอย่างเช่นโดยทั่วไปเนี่ยคุณฟังน้ำใบกะเพราก็มีนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพืชผักสวนครัวของไทยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาแทบทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็ยังมีใบโหระพาหรือแม้กระทั่งใบกะเพราที่หลินบอกนะอย่างเนี้ยใบกะเพราเนี่ยเขาก็ยังมีสิ่งสำคัญในตัวของใบกะเพราเขาช่วยขับลมแก้จุดเสียดแก้ท้องอืดได้เป็นอย่างดีเลยนะนอกจากจะนำมาทำเป็นอาหารแล้วเนี่ยอย่างอาหารยอดฮิตใช่ไหมกับหมูผัดกะเพรานี่ยอดฮิตเลยแล้วก็ยังสามารถนำใบกะเพราเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มหรือชงแบบเป็นชาก็ได้นะแล้วก็ยังสามารถดื่มแบบใช้ใบสดใส่น้ำร้อนหรือเด็ดใบผึ่งลมไว้เก็บใส่ขวดโหลแล้วนำมาชงดื่มแบบชาก็ได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้นี่ลินอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอันนี้ดีกว่าคุณฟังน้ำตะไคร้ใบตะไคร้เนี่ยที่เราปลูกไว้ใช่ไหมเวลาคุณฟังตัดเนี่ยตัดแต่งพุ่มไม่ต้องทิ้งนะนำมาต้มน้ำดื่มได้ถ้าตัดมาได้1กำมือเนี่ยอันนี้พูดถึงใบตะไคร้นะไม่ใช่ต้นนะ1กำมือเนี่ยก็ต้มน้ำได้1หม้อขนาด3ลิตรที่ใช้ใบตะไคร้เพราะอะไรไหมเราไม่ใช้ต้นเพราะใบเนี่ยจะมีสีเขียวกว่าต้นรสก็ไม่ขื่นด้วยแล้วก็กลิ่นจะหอมกว่าส่วนต้นเนี่ยเราก็เก็บไว้ทำกับข้าวดีกว่าค่ะวิธีทำเนี่ยก็นำใบตะไคร้นะพร้อมน้ำใส่หม้อปิดฝาต้มเลยไม่ต้องเปิดฝานะพอเดือดให้ปิดไฟทันทีไม่ต้องเปิดหม้อนะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางใส่เหยื่อเก็บเข้าตู้เย็นเวลาดื่มก็ใส่น้ำเชื่อมตามใจชอบแต่อันนี้นะลินว่าคุณฟังใส่เป็นหญ้าหวานดีกว่านะคะแทนความหวานเราก็จะได้เรื่องของสุขภาพด้วยส่วนใครที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆน้องๆหนูๆก็อาจจะทำเป็นน้ำเชื่อมให้เขาทานก็ได้นะดื่มแบบนี้ก็เย็นชื่นใจแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะโดยคุณฟังก็อย่างที่หลินบอกนะคะถ้าจะเอาน้ำตาลทรายก็ต้องเป็นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะ1ถ้วยกับน้ำเปล่า1ถ้วยห้ามคนเพราะถ้าคนแล้วมันจะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยเป็นผลึกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ทำง่ายๆแหละใช้น้ำตาลหญ้าหวานดีกว่านะคะส่วนใครที่อยากจะดัดแปลงนิดนึงเราก็อาจจะทำเป็นพลั้นก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อเก๋ๆว่าพลั้นมรกตไงใช้น้ำตะไคร้ที่เราต้มไว้แล้วนี่แหละเอามาทำได้เลยสูตรนี้จะทำได้ประมาณ 2-3 แก้วนะโดยส่วนผสมนี่คุณฟังก็เอาน้ำตะไคร้ประมาณสักถ้าเป็นแก้วอะไรก็ได้ที่คุณฟังมีอยู่ในบ้านก็กะปริมาณเอา1ส่วน4ของแก้วเนี่ยแล้วก็มีน้ำมะนาวสัก5ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมสัก2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้มันซับซ่าซู่ซ่าก็อาจจะเติมสไปซ์หรือ7 up 1ส่วน4ถ้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีน้ำหวานเฮเบอร์บอยกลิ่นครีมโซดาอีก3ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เองคุณฟังก็เอามาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะชอบแบบไหนก็นี่เลยตามปริมาณเลยถ้าจะให้สวยงามเก๋ๆไก่ๆคุณฟังก็อาจจะตกแต่งปากแก้วด้วยใบสะระแหน่นะสักนิดนึงโอ้ยแก้วนี้ออกงานรับแขกได้เลยค่ะสบายๆทำง่ายๆนะก็เป็นอีก
1เครื่องดื่มที่อยากจะนำมาบอกคุณฟังแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หลินเนี่ยคิดเองนะแล้วก็เคยทำให้กับแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านแล้วด้วยทุกคนก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ขอสูตรไปวันนี้ก็เอามาแบ่งปันคุณฟังนะคะลองไปทำดื่มดูเพื่อสุขภาพแต่ตอนนี้อย่าลืมนะคะคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะถ้าด้านจิตใจคุณฟังก็ปล่อยวางบ้างอย่าไปแบกไปยึดอะไรไว้มีแต่ความทุกข์ส่วนด้านสุขภาพของทางร่างกายก็ให้เป็นหน้าที่ของเราเขากวางอ่อนนะคะช่วยคุณฟังดูแลสุขภาพให้คุณฟังมีสุขภาพที่ดีนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้บอกกับลิลินนะคะว่าได้มาซื้อยาสีฟันกำแพง7ชั้นเฮงๆไปแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าใช้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของคนที่ชอบมีแผลร้อนในปากนะก็เราก็บอกเลยว่าสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเนี่ยเขาจะมีว่านหนอนตายอยากซึ่งมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผลในช่องปากได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องของแผลร้อนในเหงือกบวมรำมนาศแล้วก็ใครที่ชอบมีกลิ่นปากนะตัวนี้บอกเลยว่าสรรพคุณของว่านหนอนตายอยากเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วก็ยังฆ่าเชื้อโรคในช่องปากได้คุณฟังก็บอกว่าใช้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มารู้จักกับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเรานะคะก็บอกเลยว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราได้พูดคุยไปสมุนไพรมีมากมายอยู่ที่เราจะ

เลือกแบบไหนที่จะมาใช้แล้วก็บริโภคกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่คุณฟังว่าจะค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลหาสรรพคุณของเขาว่าช่วยในด้านไหนได้บ้างคุณฟังก็เอามาใช้กับตัวเองนะอย่างเรื่องของยาสีฟันที่หลิงมาแนะนำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์ก็นำมาบอกต่อกันไปนะคะส่วนคุณฟังท่านใดที่ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีและมีประโยชน์เนี่ยเราก็ควรที่จะบอกต่อกันไปนะมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีญาติพี่น้องเราก็แบ่งปันกันไปนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันไปแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นคุ้มฟางตอนนี้เราก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับใครที่ซื้อ1หลอดก็จะเป็นราคาปกตินะคะแต่ถ้าซื้อ4หลอดก็จะได้ในราคาพิเศษเหลือเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้น4หลอดก็600บาทคุ้มจริงๆนะคะซื้อเป็นของฝากให้กับใครใครก็มีประโยชน์และก็มีความสุขร่วมกันไปแบบนี้เราก็นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะที่024495000 024495000ตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

คุณฟังคะตอนนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็อย่างข่าวที่เราได้ดูกันเรื่องของถังเช่าเนี่ยจริงๆแล้วถังเช่าเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์ดีๆมากมายเลยนะถังเช่าเนี่ยหรือที่เรียกว่าถังเช่าแห่เช่าเนี่ยคือยาบำรุงร่างกายชั้นยอดเลยนะที่ได้จากการผสมผสานกันระหว่างตัวหนอนแล้วก็เห็ดถังเช่าหรือที่เขาเรียกภาษาที่เป็นชื่อของเขาก็คือถังเช่าแห่เช่านะคะซึ่งถังเช่าเนี่ยแปลเป็นไทยว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าที่เรียกว่าหญ้าหนอนก็เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวหนอนเนี่ยเป็นตัวหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่งและบนตัวหนอนเนี่ยก็มีเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเจริญเติบโตอยู่เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ในฤดูหนาวเนี่ยจะเหมือนหนอนแต่ในฤดูร้อนเนี่ยกับงอกเป็นต้นหญ้าได้แปลกไหมล่ะคะจึงเรียกว่าหญ้าหนอนนั่นเองตั้งถังแห่เช่าก็คือชื่อเดิมๆของเขานะตัวนี้เนี่ยมีรสหวานลิ้นปานกลางกลิ่นหอมเป็นยาบำรุงฤทธิ์นะไม่ร้อนซึ่งยาบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะสรรพคุณเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงไตแล้วก็ยังมีช่วยในเรื่องของอาการอ่อนเพลียแก้ไอละลายเสมหะหอบหืดหรือไอเลื้อนลังนะแล้วก็ใครที่เข่าอ่อนเอวอ่อนก็เป็นยาบำรุงสำหรับผู้ป่วยหลังฟื้นไข้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นสารสำคัญสำหรับเรื่องของถังเช่านะหลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังได้ทราบกันว่าสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณมากมายเนี่ยแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะคะยาสมุนไพรบางชนิดก็จัดอยู่ในประเภทยาเย็นบางชนิดก็อยู่ในอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากลางๆหรืออีกในหนึ่งก็จะมีอย่างเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ร้อนนะอย่างสมุนไพรเขากว้างอ่อนของเรานี้ก็จัดเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนซึ่งในหลายๆท่านบอกว่าบางท่านกินแล้วร้อนในก็เพราะว่าเขาเป็นยาฤทธิ์ร้อนไงแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเรารู้จักการใช้สมุนไพรนะคะการที่เขาเข้าไปปรับความเป็นกลางให้กับเราก็คือความสมดุล นั่นเองเมื่อหยิงหยางสมบูรณ์เขาเรียกไงปรับให้มันสมบูรณ์ได้สิ่งที่คุณแวนเคยประสบมาเรื่องของร้อนในก็ดีหรือใครที่มีอาการเย็นๆก็ดีนะมันก็จะไปปรับความสมดุลให้มีความสมดุลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะอันนี้หลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณแวนได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของถังเช่านี่เองนะคะก็เป็นยาบำรุงร่างกายอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะส่วนใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของร้านเฮงๆก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหลินๆอิน

คุณฟังคะตรวจสุขภาพกันบ้างหรือยังคะอย่าลืมหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายด้วยนะว่าเรายังเต็มร้อยหรือไม่นะคะแล้วก็เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในวัยเลข4เลข5มาถึงแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีนะเพื่อเช็คความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะได้ไม่ทำให้เราต้องแย่เมื่อรู้ว่าเป็นอะไรนะดังนั้นทำให้ตรวจให้เรารู้ก่อนจะได้รีบรักษาก่อนได้ทันท่วงทีนั่นเองแต่ก็นั่นแหละการดูแลสุขภาพก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องมีตัวช่วยซึ่งหลายๆคนนี้ก็บอกเลยว่าแหมนะการตรวจสุขภาพเมื่อเราอายุเลย 40-50 ไปแล้วเนี่ยโอ้โหบางท่านบอกว่าเรียกว่าสายเกินไปก็อาจจะเป็นได้เพราะบางคนเนี่ยกลับตรวจเจอว่าเป็นโรคต่างๆแล้วมากมายโดยเฉพาะโรคในกลุ่มเรื้อรังต่างๆนะอย่างโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงโรคตับหรือแม้แต่โรคไตนะอันนี้บอกเลยโอ้โหบางคนนี่เขาเรียกว่าควบทุกตำแหน่งเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยละเลยไม่ได้เด็กขาดเลยนะคะเรามีโอกาสก็ต้องตรวจสุขภาพกันหน่อยนะในช่วงที่เรายังมีอายุไม่มากเพื่อที่จะป้องกันรักษาโรคต่างๆได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะยิ่งในช่วงวัยผู้ใหญ่วัยทำงานหรือแม้แต่วัยเรียนนะอันนี้บอกเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปนะเราจำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพกันแล้วล่ะค่ะเพราะในปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากๆนะแล้วก็เราก็จะได้ปลอดภัยยิ่งเราอยู่ในยุคของโควิด-19นะดังนั้นดูแลสุขภาพกันหน่อยนะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหพออืดพออมนั่งก็เลอะขึ้นมาถึงข้างบนก็ไปคิดต่างๆนานานะเขาเรียกว่า verb to doubt กันเองเลยนะว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนบ้างแหละนะบางคนก็คิดไปเองว่าโรคกระเพาะบ้างแหละบางทีแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดไปเองดังนั้นบางคนเนี่ยลินได้เห็นมากับตัวเลยนะคนที่เรารู้จักนี่แหละนะเลอะบ่อยๆแล้วก็รู้สึกจุกขึ้นมาถึงตรงช่องท้องขึ้นมาจนถึงตรงหน้าอกก็คิดว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนก็ไปซื้อยาตามร้านขายยามากินเองนะปล่อยจนกระทั่งผ่านไปหลายๆปีเนี่ยพอไปตรวจสุขภาพอีกทีนะเป็นโรคหัวใจซะแล้วเป็นโรคไขมันอย่างนี้นะเรียกง่ายๆว่าควบทุกตำแหน่งเลยดังนั้นการที่เรามานั่งคิดวิเคราะห์เองเนี่ยไม่ปลอดภัยกับตัวเองแน่นอนดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยไปหาหมอดีกว่านะคะส่วนใครที่อยากบำรุงสุขภาพนะเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็จะได้มีความสมดุลในร่างกายปลอดภัยเวลาที่เรานะอายุมากขึ้นก็มาดื่มสมุนไพรบำบัดกันนะหนึ่งในนั้นหลินแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะดื่มเป็นประจำตั้งแต่วันนี้ยิ่งใครอายุเพิ่งจะเลข2เลข3นะดื่มให้เป็นประจำนะคุณฟังเชื่อไหมว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยไม่น่าห่วงเลยจริงๆถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีแล้วก็ดูแลได้อย่างถึงอ่ะเขาเรียกว่าถึงเวลาต้องดูแลเอาอย่างนี้ดีกว่านะเราก็จะได้มีสุขภาพกายใจที่เบิกบานสมบูรณ์ไม่ต้องมานั่งกินยาไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลว่าเราจะเป็นอะไรไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคำไม่นะแหมคำนี้ได้ยินเป็นประจำเลยดังนั้นฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ด้วยรักและก็ห่วงใยจากพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

0: คุณฟังคะมาฟังเรื่องราวดีๆที่หลินอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังนะในเรื่องที่เขาเขียนหัวข้อว่าใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยานะหน้าที่แห่งหนึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็ไอเสียงแห้งๆนะแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าโอ้เจ้าไอแห้งๆเนี่ยเป็นเพื่อนฉันมาหลายวันแล้วนะวันนี้ว่าจะไปโรงพยาบาลสักหน่อยเวลานึกถึงว่าจะไปโรงพยาบาลนี่ก็ท้อใจกับภาพของผู้คนที่เบียดเสียดและก็การรอคอยที่ยาวนานเหลือเกินมันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะสุดท้ายเนี่ยฉันจะทำยังไงล่ะฉันก็ต้องจำใจนั่นแหละทุกคนแล้วฉันก็ต้องเลี้ยวเข้าคลินิกอ้อคลินิกเนี่ยก็เป็นคลินิกเล็กๆใกล้บ้านของฉันนี่แหละฉันเห็นหมอหนุ่มเดินมาท่าทางเนี่ยเป็นหมอหนุ่มใหญ่เลยนะดูสบายสบายคำถามที่เป็นพื้นฐานของหมอเนี่ยถามฉันว่า
1: สวัสดีครับคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วทำงานอะไรเหรอครับ
0: อ๋อผมเนี่ย60แล้วครับเกษียณราชการแล้ว ฉันตอบเบาๆแล้วก็ไอแผ่วๆ ก็น่าขำดีนะที่เจอหมอ

0: พูดต่ออีกด้วยว่าอย่างท่าทีเรียบเฉยเลยนะ
1: กินยาไปก็ไม่หายหรอกคุณลุงพ่อหมอเนี่ยยังตายเลย
0: อึ้งเลยล่ะสิอึ้งเลยคราวนี้ฉันอึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันวะหมอคนนี้นี่เป็นคนแบบไหนกัน
2: แล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเลยนะ
1: เอางี้เดี๋ยวหมอเนี่ยจ่ายยาให้นะแต่หมอแนะนำให้ไป
0: เอาก็เน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำนี่แหละ
1: หารองเท้านะหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่นะครับคุณลุงแล้วคุณลุงเนี่ยก็เดินทุกเช้าเดินเยอะๆนะอันนี้ผมตั้งใจเลยนะผมบอกจริงๆคุณลุงต้องเดินเยอะๆนะ
2: แล้วคุณหมอเนี่ยก็จ่ายยามาให้ถุงหนึ่งนะคะแล้วก็คุณลุงเนี่ยก็รับยาไปมีทั้งยาแก้ไอแก้อักเสบขับเสมหะและก็ยาแก้ไข้ที่บอกว่าถ้าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินนะแล้วคุณลุงก็จ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือเนี่ยถึงถุงยาหนักอึ้งเลยนะแต่ในใจกลับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอที่บอกว่าก
1: ินก็ไม่หายและพ่อหมอเนี่ยยังตายเลย
2: ความสงสัยตีกันไปมาจะกินดีหรือไม่กินดีนะกินดีไหมนะหรือไม่กินดีนะคุณลุงก็คิดอยู่สองประโยคนี้นะหลังจากออกจากคลินิกมาแล้วเนี่ยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงก้องอยู่ในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันคุณลุงกับถุงยาใบนั้นนั่นเองไม่ต้องกินยาหรือจะกินยาคุณลุงก็ยังคงคิดแบบนี้นะ
1: กินดีหรือไม่กินดีวะหมอนี่พูดยังไงเนาะกินก็ตายหมอยังบอกก็พ่อหมอก็ตายแล้วเราจะกินดีไหมนี่เนาะ
2: เช้าวันรุ่งขึ้นนะคุณลุงก็หยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วก็ออกเดินเดินเดินเดินตามคำแนะนำของหมอนะไม่ใช่เพราะว่าเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายว่าลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่ต้องพึ่งยานั่นเองนะคะคุณลุงเนี่ยเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามันได้ผลค่ะ
1: ทำไมฉันรู้สึกดีขึ้นล่ะเสมหะ
0: พี่เหนียวอ่อนในลำคอเนี่ยและอาการไอที่เคยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของฉันเนี่ยเขาก็ค่อยๆหายไปคุณเราลงอย่างช้าๆในที่สุดเลยอาการไอเนี่ยก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงเนี่ยยังคงอยู่เก็บไว้ในตู้เย็นเลยไม่ได้ถูกแกะออกมาใช้แม้แต่เม็ดเดียวก็ฉันเนี่ยคิดถึงแต่คำพูดหมอว่ากินก็ไม่หายพ่อหมอก็ยังตายเลย ฉันก็เลยเก็บถุงยาแล้วก็เลือกที่จะหยิบรองเท้าผ้าใบตามที่หมอบอกเดินเยอะๆวันนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าอยากจะไปที่คลินิกแห่งนี้อีกสักครั้งหนึ่ง
2: แล้วคุณลุงเนี่ยก็เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่คลินิกอีกครั้งนึงนะคะแต่ไม่ได้เพื่อไปพบหมอนะแต่เพื่อที่จะไปมองป้ายคลินิกด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณขอบคุณหมอไม่ได้ให้แค่ยาแต่ให้ใบสั่งยาที่ชื่อว่าชีวิตใหม่ที่สอนให้คุณลุงเนี่ยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะคุณลุงเนี่ยบอกขอบคุณคุณหมอและก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังเรื่องราวใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยาในครั้งนี้ด้วยแล้วคุณฟังล่ะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างแง่คิดจากนักมะเร็งวิทยาชาวบราซิลนะคะบอกว่าคนวัยชราเนี่ยเริ่มต้นที่อายุ60และสิ้นสุดที่80ปีวัยชราตอนปลายหรือวัยชราลึกเนี่ยเริ่มที่80ถึง90เลยนะอายุยืนยาวคือหลัง90จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองปัญหาหลักของผู้สูงอายุคือความโดดเดี่ยวนั่นเองแล้วก็บ่อยครั้งนะคู่ชีวิตไม่ได้แก่ไปพร้อมกันนะคุณฟังสังเกตไหมมักจะมีคนหนึ่งจากไปก่อนเมื่อเหลือตามลำพังคนเดียวก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของ

หลานดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคืออย่าตัดขาดจากเพื่อนเลยนะต้องพยายามพบปะพูดคุยติดต่อกันเสมอเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นภาระของคนรุ่นหลังนั่นเองนะคะอันนี้หลินแนะนำส่วนตัวเลยนะอย่าสูญเสียการควบคุมชีวิตตัวเองนะนั่นหมายถึงตัดสินใจตัวเองว่าจะไปไหนจะกินอะไรจะแต่งตัวยังไงจะคุยกับใครเข้านอนตอนไหนเวลาไหนอ่านหนังสืออะไรใช้เวลาว่างทำอะไรบ้างจะอยู่ที่ไหนเพราะถ้าทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคุณฟังคะเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ยากและก็เป็นภาระผู้อื่นด้วยนะอันนี้ก็อยากจะให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขเสมอแล้วก็อย่าไปคาดหวังสิ่งใดจากใครนะคะเพราะว่าการรอคอยทำให้เรามีความทุกข์เสมอเลยทุกปัญหามีทางออกนะนอกจากความตายเท่านั้น ก็เป็นเรื่องราวที่นำมามอบให้กับคุณฟังในวันนี้นะคะ024495000 02 449 5000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเรามาฟังบทความดีๆกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะอย่าพึ่งท้อนึกถึงคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราให้มากๆนะรู้แหละว่าเหนื่อยไหนจะงานไหนจะคนไหนจะสังคมที่วุ่นวายเราต้องดิ้นรนต้องอดทนต้องปั้นหน้าจนบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่อยากไปต่อในจุดนี้นะแต่อย่าลืมว่ายังมีหลายชีวิตที่ฝากความหวังไว้กับคุณนะอย่าให้อะไรอะไรเนี่ยมาหยุดความฝันของคุณได้เหนื่อยก็พักบ้างนะคะสาหัสเราก็รักษาผิดพลาดเนี่ยก็แก้ไขหายเหนื่อยหายเจ็บก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อนะคะประคับประคองใจให้อยู่ในแดนบวกให้ได้บวกบวกบวกนี่แหละค่ะถ้าชีวิตคือบททดสอบและปลายทางมีเส้นชัยไว้รอคนที่แกร่งพอนะและคุณฟังคะเราต้องสัญญากับตัวเองให้ได้นะว่าเกมนี้ยังไงเราจะไม่แพ้และเราจะไปด้วยกันนะคะคุณฟังต้องแบบนี้นะก็เป็นบทความดีๆอีกหนึ่งบทความซึ่งให้คติเราได้นะคะว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่ท้อนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะเกิดมาเพราะอะไรล่ะเกิดมาเพราะเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะคะเพื่อความแข็งแกร่งของชีวิตเราเช่นกันนะคะไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณฟังต้องสัญญากับตัวเองว่าคุณฟังจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่าลืมการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกๆคนและก็สำคัญจริงๆดูแลให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะต้องให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะของเก็บของค้างอย่าเก็บอย่าเสียดายแล้วกินแล้วค้างแล้วก็อุ่นแล้วอุ่นอีกนะมีเพื่อนบางคนเนี่ยโอ้โหอาหารกล่องนึงเนี่ยอุ่นเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะหมดสงสารจริงๆเลยค่ะว่าสงสารอาหารนะอุ่นจนถ้ามันพูดได้มันคงบอกโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วอุ่นจนฉันร้อนเหนียวไปหมดแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสียดายของนี่ค่ะบางคนเนี่ยอุ่นจริงๆนะเก็บจริงๆก็เอาอย่างที่บอกแล้วค่ะกินแต่พอน้อยเราก็ซื้อให้มันน้อยหน่อยทำให้มันพอดีพอให้พอดีกับมื้อที่เรากินนะอย่าไปเผื่อวันข้างหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาหันมาดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนก็คือการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์หลักการง่ายๆอย่างที่เคยบอกไปนะอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณฟังเก็บแล้วยืนยาวเนี่ยกินเข้าไปมากๆเนี่ยอายุเนี่ยไม่ยืนยาวแน่ๆแต่อาหารอะไรก็แล้วแต่เก็บได้ไม่นานเนี่ยกินไปเถอะค่ะอายุเราก็จะยืนยาวนะคะฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจแบบง่ายๆกลับกันนะคะกับการดูแลสุขภาพหลักง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายนะคะต้องรีบหันมาดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะขอแนะนำเลยนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์การใช้เวลากับคนใกล้ชิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและเบนความสนใจจากเรื่องเครียด

0: รอดคำรำพันปากที่วันรักกันไม่เล่า
1: ใหญ่รู
0: ้ดูเอาพี่เห็น

0: วันนี้ลินมีสาระเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณฟังไว้นะคุณฟังรู้หรือไม่ว่าการเงยหน้าเนี่ยเคล็ดลับก้มหน้าเกินหรือเงยหน้าเกินที่คนสูงวัยควรที่จะต้องรู้ไว้นะคะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะอ่ะเล่าแบบนี้ดีกว่านะอยู่ๆก็มีเสียงไออย่างรุนแรงดังมาจากโต๊ะอาหารนะในบ้านหลังหลังหนึ่งคือคุณตาสินนี่แหละวัย77ปีคุณตาเนี่ยโอ้โหไอแขกๆๆเลยนะหน้าแดงกล่ำมือสั่นสำลักน้ำคำโตๆที่ดื่มเข้าไปเต็มๆนะลูกสาวนี่ตกใจร้องเสียงหลงเลยพ่อพ่อเงยหน้าขึ้นเร็วๆน้ำจะได้ไหลลงคอลูกสาวเนี่ยรีบวิ่งมาหาแล้วก็ทุบหลังพลางตะโกนบอกนะแต่ยิ่งเงยหน้าเนี่ยคุณฟังทราบไหมว่าอาการยิ่งแย่ลงนะคุณตาเนี่ยไอจนตัวโยนเลยนะหายใจไม่ออกตานี่เหลือกแล้วนะโชคดีมากที่หมอเก่งซึ่งเป็นหลานชายของคุณตานี่แหละเดินมาถึงพอดีอย่าเงยหน้าครับคุณตาให้ก้มหน้าลงก้มลงเล็กน้อยนะครับคุณหมอเนี่ยประคองให้คุณตาเนี่ยนั่งตัวตรงแล้วก็กดคางให้ก้มชิดอกเบาๆนะพร้อมกับสูดหายใจลึกๆไม่นานนักคุณตาก็ไอเบาลงใบหน้าคืนสีปกติรอดพ้นวิกฤตมาได้อย่างบุดหวิดเลยนี่เป็นเรื่องเล่าที่คุณฟังต้องฟังนะแล้วก็ต้องอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าการเงยหน้าจะทำให้คืนน้ำได้นะเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็อันตรายมากเลยเพราะว่าการเงยหน้าเวลาคืนน้ำเนี่ยคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รวมขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพอเพียงสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000 นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

ฟังคะอย่างที่ลินบอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยลินได้เปิดให้คุณฟังมาเป็นตัวแทนขายสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินแล้วนะคะซึ่งเปิดตัวไปอย่างไฟเบอรี่พัทตาลินเนี่ยก็บอกเลยว่ามีหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันและก็เรายังมีผลิตภัณฑ์ของขิงอินทผลัมนะคะซึ่งของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยในบ้านนะคะดื่มได้อย่างสบายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันนะแล้วก็ใครที่เป็นกรดไหลย้อนนี่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะคะมีประโยชน์แบบนี้นำมามอบให้คุณฟังเราก็จัดโปรพิเศษเช่นกันนะคะซื้อ2กล่องวันนี้รับฟรีอีก1กล่องส่วนใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเรานะคะเราก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะมาเป็นตัวแทนขายและก็มีรายได้เป็นของตัวเองบอกเลยว่าสินค้าดีขายในตัวเขาอยู่แล้วคุณฟังไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะขายครั้งเดียวคุณฟังให้ใครชิมก็ต้องติดใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังก็อย่ารีรอนะคะมารับโปรดีๆแล้วก็มาร่วมงานกันเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับลินลินอินไทยแลนด์นะคะและก็อย่างที่ลินบอกไปเราจะไปด้วยกันแบบนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับลินลินได้นะ024495000 024495000ค่ะ

ฟังคะวันนี้หลินอยากจะมาพูดเรื่องถึงข่าวที่เราได้ดูทางทีวีนะซึ่งเมื่อวานได้ดูข่าวข่าวหนึ่งรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็อยากจะเตือนสติหลายหลายท่านเลยนะที่ผิดหวังกับความรักหรือน้อยอกน้อยใจคนที่รักเขานะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขารักเราแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจถึงขนาดที่ว่าพอเขาไม่รักเราแล้วจะต้องทำร้ายตัวเองบางท่านเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟังทีไรก็รู้สึกหดหู่นะซึ่งคุณฟังทราบไหมว่าความรักเนี่ยที่เราควรจะดูแลและก็ควรจะตระหนักให้ดีเนี่ยก็คือความรักของพ่อแม่นะคะเราต้องคิดถึงท่านเพราะคนสองคนเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรามากที่สุดเลยแต่หลายๆคนเนี่ยกลับหลงลืมและไม่ใส่ใจกับท่านมากที่สุดเลยเพราะมัวแต่หันไปมองหาความรักจากคนข้างนอกมาเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองคิดว่าขาดไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรักที่พ่อแม่ให้กับเรานั้นมันมากมายและก็เต็มเปี่ยมที่สุดเลยมากกว่าที่เราจะไปได้รับจากคนอื่นมากมายเลยทีเดียวนะคะหันกลับมาดูแลท่านบ้างสักนิดนะนึกถึงวันที่ท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่แบเบาะนะจนกระทั่งเราเติบโตมาถึงขนาดนี้ทำไมเราถึงเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองล่ะคะชีวิตเนี่ยกว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็หันมารักตัวเองใครจะรักเราหรือเขาไม่รักเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องคิดซะว่านั่นน่ะเพราะเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราหรืออาจจะเป็นเพราะเราร่วมบุญกันมาเพียงแค่นี้นะถึงเวลาก็ต้องมีเหตุอันจากกันไปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากเป็นจากตายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเรามากว่าจะโตเนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปีนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลท่านหันกลับมาดูแลท่านบ้างนะคะอย่าหันไปมองแต่ความรักของคนอื่นรักเขาเขาไม่รักเราเราก็ปล่อยเขาไปนะเราก็รักคนที่เขารักเราดีกว่านะอย่างที่เห็นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะคุณฟังก็นำมาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะซึ่งในหลายๆคนเลยเนี่ยที่หลงลืมไปว่าคนที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยและก็จริงใจกับเราที่สุดไม่ใช่ใครเลยนะคะคนในครอบครัวของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะหันมาดูแลท่านบ้างนะอย่าทำอะไรที่ไม่รู้จักรักตัวเองแล้วยังทำร้ายจิตใจคุณพ่อคุณแม่นะคะชีวิตของเราเนี่ยเราต้องรักแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคุณฟังก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเลือกสิ่งดีๆให้กับท่านแล้วก็ดูแลท่านนะอบกอดท่านบ้างบอกรักท่านด้วยนะเพราะอาหารใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากๆพอกับอาหารที่เราบริโภคเลยนะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆเนี่ยลินก็ขอแนะนำนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีๆอย่างนี้นะคะคุณฟังก็นำสมุนไพรดีๆอย่างเช่นเขากวางอ่อนเนี่ยไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการดูแลสุขภาพของท่านเป็นการบอกรักท่านนะคะท่านเห็นแค่นี้ท่านก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยรักแล้วก็ห่วงใยท่านแค่ไหนนะคะก็ให้ท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งจะได้ดูแลสุขภาพของท่านให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงก็คือการเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับท่านทั้งเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมทั้งเรื่องของสมุนไพรวิตามินหรือยาบำรุงทุกอย่างที่คุณฟังคิดว่าดีเนี่ยนำไปมอบให้กับท่านนะคะส่วนลินลินเองเนี่ยลินก็ขอแนะนำในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเขากวางอ่อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะ024495000 024495000ตอนนี้เราฟังเพลงเพราะๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

รู้จักแค่เปลี่ยนมุมคิดนะชีวิตนี่ก็ดีดีแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ลินอยากจะนำมาแบ่งปันผู้ฟังนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่น่าอิจฉาในเรื่องนี้นะคะซึ่งผู้เขียนท่านหนึ่งเนี่ยเขียนบรรยายไว้นะเขาเขียนไว้ว่าเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมและภรรยาได้ล่องเรือและผ่านทะเลเที่ยวแบบสนุกสนานมีความสุขมากๆนะล่องเรือในทะเลตะวันตกแล้วก็ในงานเลี้ยงอาหารในเรือเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเห็นหญิงชรานั่งอยู่คนเดียวและผมก็รอให้อาหารของเธอเนี่ยในห้องอาหารหลักซึ่งผมก็รออาหารหลักนี้เช่นเดียวกับเธอนะเรายังพบว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือเด็กเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะคุ้นเคยกับหญิงผู้นี้อย่างมากเลยนะผมก็เลยถามบริกรเรื่องของผู้หญิงคนนี้ว่าและก็หวังว่าเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าของสายเดินเรือนี้แต่จริงๆแล้วบริกรเนี่ยบอกว่าเขารู้แต่ว่าเธอเนี่ยใช้บริการไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ในขณะที่ผมเดินออกจากห้องรับประทานอาหารเย็นวันหนึ่งแล้วก็สบตาเธอและก็หยุดที่จะกล่าวทักทายและผมก็พูดคุยกับเธอแล้วว่าเหมือนกับว่าเคยเห็นหน้าตลอดทุกวันก็อยากจะพูดคุยกับเธอนะผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยใช้บริการในเรือลำนี้ไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ใช่ไหมครับเธอก็ตอบว่าใช่เป็นความจริงผมกล่าวว่าผมไม่เข้าใจและเธอก็ตอบโดยไม่ต้องหยุดคิดเลยว่ามันถูกกว่าอยู่สถานสงเคราะห์พยาบาลนะบ้านพักคนแก่บ้านพักคนชราเนี่ยคุณรู้ไหมค่าใช้จ่ายเดือนเนี่ยเฉลี่ยบ้านพักคนชราอยู่ที่200ดอลลาร์นะต่อวันนะจากนั้นเธอกล่าวอีกว่าฉันเนี่ยได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจองที่พักแล้วก็ฉันสามารถได้รับส่วนลดในระยะยาวและราคาส่วนลดพิเศษของผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะซึ่งมันดีมากกว่าที่ฉันจะไปอยู่สถานสงเคราะห์ซะอีกแล้วก็1ค่าทิปเนี่ยประมาณ10ดอลลาร์นะฉันจะได้กินอาหารได้

มากถึง10มื้อต่อวันของอาหารที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่อาหารในสถานพยาบาลตราบเท่าที่ฉันเนี่ยสามารถเดินเตาะแตะไปที่ร้านอาหารแถมฉันยังสามารถมีบริการมีเซอร์วิสต่างๆมากมายมีอาหารเช้าอยู่ที่เตียงนอนทุกวันของสัปดาห์ด้วยและฉันยังสามารถมีสระว่ายน้ำมีห้องออกกำลังกายเครื่องซักผ้าฟรีเครื่องเป่าผมมากมายและก็ยังได้ดูทีวีทุกคืนพวกเขายังมียาสีฟันมีดโกนสบู่ฟรีและแชมพูฟรีให้ฉันใช้ด้วยนะพวกเขาเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเป็นลูกค้าไม่ใช่ผู้ป่วยและแค่ทิปไม่กี่สตางค์เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนมารุมเอาใจใส่ฉันแล้วและในที่สุดฉันก็จะได้เรียนเต้นรำไปด้วยบนเรือรำนี้ฉันจะได้พบกับผู้คนใหม่ๆทุกเจ็ดหรือ14วันไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงยังไงมันคุ้มค่ามากและไม่ว่าจะทีวีเสียเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนที่นอนไม่มีปัญหาพวกเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างและแถมยังจะขออภัยในความไม่สะดวกกับฉันด้วยทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าขนหนูทุกวันให้ฉันโดยที่ฉันไม่ต้องร้องขอถ้าเกิดคุณล้มในสถานพยาบาลและสะโพกคุณหักก็ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณล้มและสะโพกหักบนเรือรำนี้พวกเขาจะอัปเกรดให้คุณเป็นลูกค้ารายพิเศษนะโดยจะยกคุณไปอยู่ห้องสูตรตลอดชีวิตของคุณเลยนะมีแพทย์บนเรือคอยดูแลอย่างสม่ำเสมออีกด้วยสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องการที่จะเห็นอเมริกาใต้คลองปานามาตาฮิติหรือที่ไหนที่คุณต้องการจะไปเรือนี่ก็จะพร้อมที่จะพาคุณไปได้ตลอดทุกที่ที่คุณอยากไปเลยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะทุกอย่างพาคุณไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขดังนั้นคุณจะไม่เจอฉันในบ้านพักคนชราเด็ดขาดแต่อาจจะเจอฉันแถวท่าเรือหรูๆแทนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดอย่างที่บอกไงว่าคิดเป็นมุมเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวเองนะเปลี่ยนมุมคิดนิดนึงชีวิตเราก็จะดูดีขึ้นอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังแล้วมันก็คุณฟังคิดยังไงคิดเหมือนคุณป้าท่านนี้ไหมแต่ก็นั่นแหละการที่จะไปใช้ชีวิตบนเรือแบบนี้เราก็ต้องมั่นใจนะว่าเราเนี่ยแข็งแรงพอไหมแต่ถ้าใครจะไปใช้ชีวิตบนเรือเหมือนคุณป้านะหรือแนะนำเลยพกสมุนไพรเขากวางอ่อนไปด้วยนะคะเราจะได้มีเพื่อนคอยเป็นเพื่อนคอยดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมไม่เหมือนกันนะคะคิดอีกแบบหนึ่งคิดในมุมกลับก็ได้อีกมุมหนึ่งกลับมาเช่นกันนะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับลินอินไทยแลนด์ค่ะ

0: คุณฟังคะวันนี้คุณฟังทุกคนเลยตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเปล่าถ้าใครมีความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเครียดนะคะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่การดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยมีหลายวิธีเลยเพราะฉะนั้นคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยวิธีใดก็ลองมาพูดคุยกับลิลลินบ้างนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ใครมีหลักการดูแลสุขภาพอย่างไรเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือเข้ามาทางเพจของเขากวางอ่อนเราได้นะคะเราจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านหลายๆท่านเลยที่อาจจะดูแลสุขภาพที่แบบว่าผิดวิธีนะผิดวิธียังไงบางคนเนี่ยไม่รู้เวลาหลับเวลานอนนะจะนอนก็ยังจะเล่นโทรศัพท์ซึ่งเอาจริงๆคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รั้วขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

ทราบไหมคะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยหลายๆท่านคิดว่ากินแล้วผอมแต่ถ้าลองมาพิจารณาดีๆแล้วถ้าเรากินแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราอ้วนแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรากินแบบไม่ยับยั้งเลยเนี่ยอ้วนจริงๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอาหารที่หลินพูดเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะโยเกิร์ตค่ะแอบงงแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมล่ะจะอ้วนได้ยังไงคุณฟังคะส่วนใหญ่เนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลจำนวนมากเลยนะเพื่อให้กินง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินโยเกิร์ตนะก็อย่าลืมดูข้างฉลากกันด้วยนะคะว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะกินแบบไม่มีน้ำตาลนะถ้าเราต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือประเภทผลไม้อบแห้งนั่นเองเพราะผลไม้อบแห้งเนี่ยเขาจะผ่านกรรมวิธีสารพัดเลยนะจนแทบไม่เหลือสารอาหารเลยนะแถมยังถูกใส่น้ำตาลจำนวนมากอีกด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะมาดูประเภทที่3นะก็เป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นนั่นเองเพราะเวลาที่เราไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นตามร้านนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใส่น้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความอร่อยนั่นเองแล้วก็น้ำผลไม้ของเราก็เลยมีความหวานของน้ำตาลเข้าไปด้วยนะดังนั้นความอร่อยของมันก็ประกอบไปด้วยน้ำเชื่อมที่ทำให้เรากินง่ายมากๆแล้วก็จะอ้วนง่ายด้วยนะคะมาดูอย่างที่4ค่ะอะโวคาโดแหมยิ่งงงกันสินั่นแหละค่ะอะโวคาโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ยอดฮิตนะแต่เขาก็มีไขมันเยอะมากเลยนะถ้าเรากินมากเกินก็จะทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่า1ลูกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีไขมันมากถึง15กรัมเลยนะซึ่งถ้ากินบ่อยๆเนี่ยระวังนะคะอ้วนได้จริงๆดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวหลินนะเวลาที่หลินกินอะโวคาโดต่อสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ให้เกิน1ลูกบางครั้งถ้าช่วงไหนที่น้ำหนักขึ้นจริงๆนะก็จะกินแค่ครึ่งลูกเองนะต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นการกินอะไรเนี่ยบางครั้งคิดว่าลูกเดียวไม่เยอะมันก็เยอะนะคะดังนั้นใครที่ควบคุมอาหารเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะว่าอาหารประเภทไหนเนี่ยกินแล้วต้องกินปริมาณเท่าไหร่ต้องกินเนี่ยสัปดาห์นึงควรจะให้ห่างกันยังไงอันนี้สำคัญจริงๆนะคะส่วนประเภทที่5นี่บอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยโอ้โหชอบมากๆเลยสำหรับน้ำสลัดแบบเข้มข้นนั่นเองนะอย่าแอบคิดนะว่ามันจะผอมเพราะส่วนผสมของน้ำสลัดเข้มข้นเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มสายชูน้ำตาลนะไข่เกลือแล้วยังมีนมอีกคุณฟังดังนั้นอยากให้ระมัดระวังการทานกันด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเนี่ยอาหารต่างๆที่บางทีเราคิดว่าอุ้ยมันไม่อ้วนนะแต่มันทำให้เราอ้วนได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะหรือไม่ศึกษาให้ดีๆว่าแต่ละชนิดเนี่ยให้สารอาหารเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันจำเป็นมากๆที่เราควรจะเรียนรู้บ้างนะคะในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเพราะแท้ที่จริงแล้วอาหารเหล่านี้ก็แอบซ่อนน้ำตาลไว้อยู่มากมายเลยพร้อมที่จะทำให้เรามีไขมันสะสมแบบไม่รู้ตัวเลยนะดังนั้นใครจะกินอะไรอย่าลืมดูฉลากกันด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเพลินกันแน่ๆเลยค่ะก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังนะคะส่วนใครที่กินอะไรเข้าไปเยอะๆในแต่ละวันนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองขับถ่ายไม่ค่อยปกติหรือแม้กระทั่งบางคนบอกฉันขับถ่ายปกติแต่คุณฟังอย่าลืมนะคะตอนเนี้ยโรคยอดฮิตก็คือการอุจจาระเขาเรียกว่าค้างไว้ที่ลำไส้นะคือมันออกไม่หมดดังนั้นสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของมะเร็งลำไส้นั่นเองเรามาดีท็อกกันนะคะหลายๆวิธีที่ช่วยคุณฟังได้อย่างคุณฟังหลายๆท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็สามารถช่วยระบบการเผาผลาญนะทำให้ระบบการขับถ่ายก็เป็นที่ไม่ต้องกังวลส่วนในเรื่องของใครที่บอกว่าไม่ได้ดื่มสมุนไพรแ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์กล้วยมีสารแมกนีเซียมสูงที่มีส่วนช่วยคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

คุณฟังอย่าลืมนะคะเราจะมีชีวิตแบบไหนเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีอย่าลืมว่าการคิดบวกบวกบวกเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะเคยเจอไหมคนที่วันวันอ่ะมัวแต่นั่งติคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรในชีวิตก็ติไปหมดเลยนู่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีคนกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้เราเกิดพลังงานด้านลบนะแล้วก็เกิดลบมากๆในชีวิตเลยอยู่ด้วยก็ปวดหัวนะเพราะฉะนั้นคุณฟังเราต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมองโลกในแง่ดีเสมอนะแล้วเราเข้าไปอยู่ด้วยเราก็จะซึมซับสิ่งที่ดีโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมว่าเราอยู่ใกล้อะไรไปนานๆเราก็จะซึมซับไปเรื่อยๆนะอยู่ใกล้สิ่งดีๆเราก็ได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าไม่ดีเราก็พยายามถดถอยออกมานะเหมือนอย่างที่องค์พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้อะนะรู้ว่ามันร้อนเหมือนกับถ่านอะถ้าเราไปจับเขม่าถ่านที่มันเย็นแล้วอะมือมันก็จะไปติดดำๆเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ดำๆน่ะมันก็เหมือนกันเราอยู่ใกล้สิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากให้ชีวิตเราดีก็ต้องอยู่ในที่ดีๆนะคะก็มาสร้างเรื่องดีๆแล้วก็ที่สำคัญเราต้องพอใจกับทุกๆเรื่องที่เรามีแล้วก็ต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปเอามาใส่ใจนะปล่อยไปบ้างปล่อยวางนั่นแหละค่ะชีวิตอย่าไปแบกอะไรไว้นะมันหนักแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยเถอะค่ะรับศึกหลายด้านเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังอย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพใจด้วยนะคะสุขภาพใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆรวมทั้งใครที่ยังมองหาทางที่ว่าอยากได้สิ่งดีๆง่ายๆมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนที่คุณผู้ฟังรักโดยเฉพาะผู้สูงวัยในบ้านเรานะลินขอแนะนำเลยสำหรับสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะซึ่งง่ายมากๆถ้าเป็นอย่างแคปซูลเนี่ยก็2แคปซูลก่อนนอนนะจะได้ดีต่อสุขภาพรวมทั้งถ้าเป็นอย่างชนิดน้ำก็20ซีซีคุณฟังอยากจะดื่มให้อร่อยนะมีวิธีคุณฟังก็ลิน20ซีซีแล้วก็เติมน้ำลงไปนะโอ้โหแค่นี้ก็จะได้สมุนไพรเขากวางอ่อนที่มีรสชาติกลมกล่อมแล้วนะซึ่งรสชาติของเขาก็เหมือนน้ำจับเลี้ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ดื่มง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพง่ายมากที่สุดแล้วก็คือมาสั่งซื้อที่ร้านเฮงๆนะเราก็จัดแบบง่ายๆเลยมีเก็บบริการปลายทางด้วยคุณฟังอยากให้ส่งแบบไหนก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

่วงสาระน่ารู้กับหลินหลินอินไทยแลนด์การทานอะโวคาโดช่วยเพิ่มโพแทสเซียมในการต้านโรคหัวใจ

วัยทองเนี่ยไม่ใช่วัยที่ร่างกายของเราจะต้องเสื่อมไปตามวัยและก็การเวลาเสมอไปนะหากพวกเราเนี่ยเริ่มที่จะลงมือดูแลสุขภาพตัวเองอย่างครบทุกมิติด้านสุขภาพนะคะรวมทั้งถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยต้องประสบปัญหาของคำว่าวัยทองวัยทองเนี่ยมักจะเป็นคำเรียกผู้หญิงเมื่อถึงช่วงวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะซึ่งร่างกายเนี่ยทั้งอารมณ์จิตใจเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเลยนะตามมามากมายซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตลดลงได้ด้วยนะคะผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมักจะมีอาการความผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจมากมายเลยนะบางคนเนี่ยร้อนวูบวาบตามร่างกายอุ้ยทรมานเลยนะบางคนก็แบบจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนจนรบกวนการนอนหลับพักผ่อนไปเลยทีเดียวนะเพราะหลินมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นวัยทองเนี่ยโอ้โหเธอบอกว่าปวดหัวแล้วก็แบบบ้านนี่หมุนเลยนะหูก็อื้อๆแบบน่าสงสารจริงๆเพราะว่าหาความสุขในชีวิตนี่หมดไปเลยนะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เนี่ยแกว่งบ่อยมากแบบที่ไม่เคยทราบเลยว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้นะผิวก็แห้งผิวบางผมแห้งหลุดร่วงง่ายโอ้ยที่สำคัญน้ำหนักขึ้นไวแต่ลดได้ยากมีอาการแสบบริเวณช่องคลอดนะเนื่องจากผนังช่องคลอดบางลงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นอันเนี้ยเขาเป็นบ่อยมากเลยนะกับเพื่อนของหลินนะคะซึ่งก็พูดคุยกันแล้วก็หลินก็ได้แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรบำบัดอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยทองนะเราต้องมีตัวช่วยที่ดีนะคะอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยคุณฟังดื่มครั้งละ20 cc ตอนเช้าและก่อนนอนเนี่ยเราจะได้มาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะเรื่องของวัยทองเนี่ยก็จะหมดปัญหาไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะเราก็มาดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแค่ตอนเช้าดื่ม20 cc ก่อนนอนอีก20 cc เท่านั้นนะคะเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ02-449-5000 02-449-5000 ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงหลิน

คุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะรวยหรือจนนะเราอย่าไปคิดมากเราสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองบางคนเนี่ยรวยเป็นเศรษฐีเลยนะเขาโหยหามากๆเลยกับความสุขทางกายนะแค่สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้านะคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาอะเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เหมือนกับเราในตอนนี้ที่ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้นคุณฟังต้องสร้างความสุขด้วยตัวเองโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพนะความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามเนี่ยอย่างวันนี้เรายังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่หรือเราจะไปเที่ยวไหนต่อไหนก็ได้เนี่ยมีคนรักอยู่ข้างกายเราแค่นี้อ่านเฟซเล่นไลน์ได้คุณฟังคะก็พอเพียงแล้วนะบางคนเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเราถึงไม่รวยเหมือนเขาทำไมเราถึงไม่มีอย่างเขาอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าคุณฟังอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเพราะใครเขาก็ไม่เหมือนเราแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วขอแค่ร่างกายเราแข็งแรงเท่านั้นนะคะคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากพวกเราทีมงานเขากวางอ่อนนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000

คนี้ตอนนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็การดูแลได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยก็ต้องดื่มสมุนไพรขาวกวางอ่อนสร้างภูมิร่างกายได้ตลอดเลยนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะสุขภาพเป็นของเรานะคะและด้วยมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URSซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกนะรวมทั้งได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001จึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพของเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยของเราเนี่ยปลอดภัยและก็ปลอดจากสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะปลอดภัยไร้สารตกค้างและก็ยังเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดมากเลยบอกว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องยกนิ้วให้กับสมุนไพรเขากวางอ่อนเลยนะคะคุณฟังก็มาดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆร้านเฮงๆของเรามีบริการให้คุณฟังแบบส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะและเราก็มีบริการส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณฟังท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสามารถสอบถามได้นะคะทางช่องทางเฟซบุ๊กก็ไปตรงช่องค้นหาเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนนะคะเราก็จะได้อัปเดตข่าวสารกันที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะส่วนทาง LINE ID LINE ของเรา SIB919 SIB919

หรือคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะ024495000 024495000

สิบชิ้นกรัมนะคะซึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้อาจมีต้นตอสาเหตุมาจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนั่นเองนะคะซึ่งปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยสำคัญกันจริงๆนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งต้นตอที่ทำให้เราไม่มีความสุข

สมัยนั้นก็ยังมีภาวะซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายนะไม่มีสมาธิความจำก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงในการออกกำลังกายนะบางคนเนี่ยพอบอกจะออกกำลังกายก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วเล่นไปได้แป๊บเดียวโอ๊ยเหนื่อยหอบอันนี้นี่อันตรายจริงๆนะคะแล้วก็ยิ่งอารมณ์ความรู้สึกทางเพศลดลงนะสมรรถภาพทางเพศลดลงจากเดิมอันนี้บอกเลยว่าเข้าสู่ฮอร์โมนผิดปกติแล้วล่ะค่ะดังนั้นการสร้างฮอร์โมนให้มีความสมดุลเนี่ยจำเป็นมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยต้องรีบมาดูแลสุขภาพแล้วก็

ในชีวิตเราเนี่ยเจออะไรต่อมีอะไรนะมากมายเหลือเกินนะสมองเนี่ยก็ต้องรับข้อมูลต่างๆเข้าๆออกอยู่เรื่อยๆเลยดังนั้นปัญหานิดๆหน่อยๆที่เข้ามากระทบจิตใจเราในแต่ละวันนะหากไม่ใหญ่หลวงมากนักนะขอให้มองข้ามมันไปบ้างนะคะคุณฟังอย่าเก็บมาใส่ใจมากเกินไปเพราะจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความเครียดไปซะเปล่าๆอย่างเช่นเวลาเราขับรถติดเนี่ยหรือมีรถคันอื่นขับมาเบียดบ้างหรือมาแซงเราบ้างนะเราอาจจะโกรธไม่พอใจอยากโต้ตอบแต่ขอให้ปรับใหม่นะคะทำใจเราให้เย็นๆค่ะคุณฟังใจเย็นไว้ก่อนนะโยมแบบนี้แหละอย่าโกรธหรืออย่าโมโหเลยค่ะเพราะคนที่เจ็บนะคนที่เหนื่อยนะหรือคนที่ร้อนในใจก็คือตัวเราเองนั่นแหละลำบากที่กายใจเราลำบากทำไมล่ะคะใช่ไหมเรามาสร้างกรรมสร้างอะไรด้วยตัวเราเองทั้งนั้นเลยเพราะดังนั้นเนี่ยคุณฟังการปล่อยวางหรือทำใจให้สบายๆนะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนใจร้อนนะแล้วก็ดูจิตดูใจตอนนั้นไม่ทันนะคุณฟังก็เปิดเพลงฟังเลยเปิดคลื่นFM 101.75 ของเรานะฟังเพลงสบายสบายเบาๆไปนะหรือบางท่านอาจจะโหลดแอปพลิเคชัน555 Radio นะคะเอาไว้ฟังคลอเบาๆแล้วก็ร้องเพลงฮัมเพลงเบาๆก็ยังช่วยได้นะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พวกเราต้องปรับอารมณ์กันแล้วล่ะค่ะนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าหัวร้อนนะเพราะอย่างที่บอกไปคนที่เจ็บคนที่ทุกข์คนที่เหนื่อยก็ตัวเราเองนั่นแหละค่ะไม่มีใครมาเหนื่อยมาทุกข์กับเราดังนั้นดูแลสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะก็ด้วยรักหวังดีห่วงใยจากพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

่าเครียดจนรู้สึกเหนื่อยหัวใจนะพอหัวใจเราเหนื่อยร่างกายก็พอแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกู้หัวใจเราให้กลับมามีความสดชื่นกันอีกสักครั้งเนี่ยคุณฟังทำได้ง่ายๆนะคะก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณฟังสำคัญจริงๆการออกกำลังกายช่วยให้จิตใจเนี่ยผ่องใสด้วยนะแล้วก็ลดอาหารที่มีพวกแป้งเยอะๆลดไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์นะอย่างน้ำมันพืชอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแล้วก็เพื่อลดไขมันเลวนะคุณฟังทราบไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าเราเนี่ยนะเขาใช้น้ำมันหมูนะซึ่งในน้ำมันหมูเนี่ยดีนะเป็นไขมันดีนะก็มาในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็หันมาใช้เป็นน้ำมันพืชกันเสียส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพเนี่ยในส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆก็สำคัญเช่นกันนะเพราะเรากินทุกวันบริโภคทุกวันสะสมไปทุกวันนะมีผลต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นหันมากินไขมันดีบ้างเพิ่มอีกสักหน่อยนะอย่างโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำมันปลานะก็ดีมีประโยชน์อย่างพวกอะโวคาโดอัลมอนด์นะวอลนัทพวกนี้ก็มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้ให้หลากหลายนะและต้องสดสะอาดปราศจากสารพิษตกค้างนะเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็หาสิ่งที่ทำแล้วเรามีความสุขใจดีต่อใจอย่างเราพักผ่อนให้เต็มที่อาจจะฟังเพลงสวดมนต์นั่งสมาธิบางท่านก็โทรศัพท์หาแฟนเล็กๆบ่อยๆก็ทำให้ใจกระชุ่มกระชวยขึ้นนะแต่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะดูแลสุขภาพแบบถาวรอยากดูแลสุขภาพแบบมีตัวช่วยที่ดีอยากดูแลสุขภาพแบบว่าง่ายๆเลยนะลิ้นขอแนะนำเลยสำหรับเรื่องของตัวช่วยอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะเพราะในตัวหลินเองและก็คนรอบข้างเนี่ยหลินแนะนำให้ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะซึ่งทุกคนดื่มเป็นประจำแล้วก็มาในตอนนี้บอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าขอบใจมากนะหลินที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับพี่เพราะทุกวันนี้สุขภาพดีแบบง่ายๆดูแลแบบง่ายๆจริงๆตื่นมาแค่20ซีซีก่อนนอนอีก20ซีซีปรับความสมดุลให้กับร่างกายนอนหลับลึกหลับสบายสุขภาพก็ดีตามไปด้วยนะคะฟังล่ะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบง่ายๆหรือยังคะถ้าอยากจะเริ่มต้นกับเราเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะเพียงสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

าการใช้ชีวิตเนี่ยใช้ยังไงให้โอเคหลังอายุ65ปีเรามาฟังเรื่องราวที่หม่อมหลวงสิทธิชัยชัยยันนะท่านเขียนไว้เมื่อปีพ.ศ.2561เขียนได้ดีทีเดียวนะคะเขาเขียนว่าคู่มือสนุกกับชีวิตนะบอกไว้ว่าเมื่อคุณอายุถึง65ปีเนี่ยคุณไม่ต้องมองย้อนอดีตมองไปก็ทำอะไรไม่ได้และก็ไม่ต้องไปฝันถึงอนาคตนะคุณเหลือเวลาไม่มากที่จะล่าฝันวัยนี้เนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วแหละจะอยากทำอะไรก็ลงมือทำไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีเวลาจะไปทำตอนไหนแล้วนะวัยนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงอนาคตให้ทำปัจจุบันให้สุขใจที่สุดและวันนี้คือวันสำคัญที่สุดส่วนพรุ่งนี้เนี่ยคือรางวัลพิเศษนะคุณต้องสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินถ้าเจ็บป่วยคุณต้องมีประกันสุขภาพหรือมีเงินไว้รักษาตัวอย่าหวังพึ่งลูกหลานนะในขณะที่คุณไม่ไปพึ่งลูกหลานคุณก็ต้องมีแผนในการเลี้ยงลูกที่ดีด้วยเมื่อลูกโตเนี่ยอย่าให้เขาต้องมาพึ่งคุณนะต่างคนต่างไม่ต้องพึ่งกันนี่แหละดีที่สุดในเรื่องเงินเนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆคุณจะต้องเลี้ยงดูเขาด้วยสิ่งนี้นะแล้วก็ถึงยามนี้คุณต้องปล่อยวางกับลูกหลานแล้วแหละคุณเลี้ยงเขาอย่างเดียวก็ดีที่สุดละส่งเขาเรียนอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วชีวิตเขาต้องดำเนินไปตามคันลองคุณไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าตลอดไปเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะดูแลเขาตลอดไปเช่นกันนะเขาอาจประสบความสำเร็จมากแต่ไม่มีเวลามาหาคุณเลยหรือเขาอาจจะไม่เอาเรื่องเอาราวสักอย่างแต่รักคุณดีคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ต้องน้อยใจคุณจะให้ลูกเป็นอย่างที่คุณต้องการทุกอย่างเนี่ยไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะสำหรับใครที่อายุหลัง65ปีแล้วมีความรู้สึกหดหู่ท้อแท้เนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ฮึดขึ้นมานะคะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเขาเขียนไว้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคุณฟังคะสิ่งสำคัญที่หลินพูดไปทุกครั้งเลยก็คือการที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะคะเราดูแลตัวเองอย่างดีเตรียมพร้อมกับร่างกายให้ดีเนี่ยถึงเราจะอยู่ในวัยไหนก็ไม่ต้องกลัวความโดดเดี่ยวไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้แข็งแรงด้วยการดูแลร่างกายให้ดีนะคะเตรียมรับมือกับวัยที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลินเคยแนะนำไปทุกครั้งก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ดีของค้างของเก็บเนี่ยก็พยายามเลี่ยงอย่าไปดื่มอย่าไปทานมันนะคะอะไรที่รู้ว่าเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่ดีก็อย่าเอาเข้าไปเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกยากนะคุณฟังแต่ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไงเนี่ยวันนี้หลินก็มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับเรื่องของสมุนไพรที่ดีโดยเฉพาะที่ร้านเฮงๆนะเรามีสมุนไพรชั้นดีหลายตัวให้คุณฟังเลือกเลยนะแล้วก็อย่างเช่นสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยพร้อมบริการเลยนะตอนนี้ก็ซื้อ1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้ม1ดวงนะคะพร้อมด้วยส่วนลดอีก 10% ค่ะคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะ024495000 024495000ตอนนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกับลิ้นๆและคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังด้วยสมุนไพรน้ำขาวกวางอ่อนนะคะแล้วก็เรามีทั้งชนิดแคปซูลด้วยนะแล้วอย่าบอกว่าอย่างน้ำเนี่ยดื่มง่ายๆนะอร่อยวิธีจะชงให้อร่อยคุณฟังก็ลินขาวกวางอ่อน20ซีซีผสมกับน้ำอุ่นนะแล้วคุณฟังก็ดื่มเลยเหมือนน้ำจับเลี้ยงจริงๆอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังจะรออะไรล่ะคะต้องรีบแล้วนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าเราดื่มให้เป็นประจำเนี่ยคุณฟังทั้งอร่อยทั้งดีแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพแล้วนะแล้วก็การเลือกวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆมาดูแลสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนรุ่นเก่าไม่ได้แล้วนะคะก็อย่างนี้แหละหลินก็นำมาแนะนำสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้นะเราอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วต้องอยู่กับอดีตต้องอยู่กับอะไรนะอายุเก่าๆแก่ๆไม่เอานะเราต้องเป็นผู้สูงวัยที่ทันสมัยจริงๆแล้วการที่เราดูแลสุขภาพดีเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยดีทุกอย่างสุขภาพภายในดีมันก็จะบ่งบอกถึงผิวพรรณที่ดีด้วยนะไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะได้มองว่าเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆรู้จักการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดียิ่งเราอยู่ในยุคของโควิด-19 เนี่ยไม่ได้เลยนะพลาดนิดเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยสำหรับคนที่ต้องประสบเจอกับเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยพอเป็นเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะกลับมาเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ยากเต็มทีนะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เป็นเราจะต้องดูแลตัวเองและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะโดยการที่คุณฟังก็ออกกำลังกายแล้วก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์รวมทั้งเรื่องของสมุนไพรนะหรือวิตามินอาหารเสริมต่างๆที่คุณฟังคิดว่าดีที่สุดก็นั่นแหละเราจำเป็นที่จะต้องดูแลด้วยสิ่งเหล่านี้นะก็อย่าลืมนะคะหลินก็ขอแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะมีคุณฟังหลายท่านเลยที่ถามลินเข้ามาว่าน้ำผึ้งนี่มีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณฟังคะน้ำผึ้งเนี่ยก็คือความหวานจากธรรมชาติที่ใครหลายคนเลยบอกว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งนี่มีดีหลายอย่างนะแล้วก็นอกจากน้ำผึ้งจะช่วยรักษาคนที่อาจจะมีสิวนะบำรุงผิวและก็บำรุงความงามได้แล้วเนี่ยสรรพคุณของน้ำผึ้งยังสามารถช่วยในเรื่องของโรคต่างๆและก็ยังบรรเทาได้หลายอาการอีกด้วยนะคะคุณฟังอย่างน้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกว่าแก้ไอได้นะซึ่งน้ำผึ้งมีสรรพคุณเทียบเท่ายาปฏิชีวนะเบาๆนะแบบเบาๆนะจึงสามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการไอได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังไม่ยอมหายสักทีนะลองดูคุณฟังลองกินน้ำผึ้งสัก2ช้อนชาแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามอาการไอแล้วก็ที่เราเคยเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะอันนี้ก็ตามตำราที่เขาว่าไว้น้ำผึ้งเนี่ยยังแก้เจ็บคอได้อีกด้วยนะคะซึ่งในเมื่อน้ำผึ้งแก้ไอได้อาการไวรัสลงคอจนทำให้รู้สึกเจ็บคอก็สามารถหายได้ด้วยเช่นกันน้ำผึ้งเนี่ยถ้าเราจิบน้ำผึ้งเบาๆนะผสมกับน้ำอุ่นนะที่คุณฟังบีบมะนาวผสมลงไปด้วยสักนิดนึงนะแล้วก็จิบอยู่ไม่เท่าไหร่เองเขาบอกว่าอาการเจ็บคอก็หายได้เลยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตำราที่เขาบอกมานะแล้วก็ยังแก้ท้องผูกนะไม่เชื่อก็ต้องลองแล้วล่ะค่ะโอ้โหสรรพคุณนี่เยอะจริงๆนะยังช่วยในเรื่องของคนที่เป็นกระเพาะโรคกระเพาะอีกด้วยนะเนื่องจากน้ำผึ้งเนี่ยมีฤทธิ์สมานแผลจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารของผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะโดยเฉพาะคนที่มีอาการโรคกระเพาะในระยะเริ่มต้นเนี่ยควรกินน้ำผึ้งวันละ1ช้อนชาให้เป็นประจำนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณที่ดีเยี่ยมจริงๆเลยนะคะแล้วก็คุณฟังทราบไหมว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีฤทธิ์คล้ายสารต้านการอักเสบด้วยนะอันนี้ก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าน้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างไรนะก็ลองดูส่วนตัวลินเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้งเป็นประจำนะเพราะว่าลินเนี่ยก็ปรุงอาหารแบบครีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้ำผึ้งนี่แหละค่ะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะน้ำผึ้งเนี่ยเติมพลังให้ร่างกายได้นะคุณฟังน้ำผึ้งแค่เพียง1ช้อนโต๊ะก็มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตราว17กรัมแล้วนะซึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั่นเองที่อุดมไปด้วยกลูโคสนะคะแล้วก็เป็นฟูดโคสจากธรรมชาติแท้ๆทั้งนั้นเลยนะร่างกายจึงสามารถดูดซึมพลังงานเหล่านี้เข้าเส้นเลือดได้อย่างรวดเร็วนะคะประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยโอ้ยมากมายเลยค่ะแล้วก็ช่วยรักษาโรคได้หลายอย่างเลยนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คุณฟังท่านใดเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะคุณฟังตามตำราเขาก็บอกมานะประโยชน์ก็มีนะส่วนใครที่ต้องระวังอย่างนึงถ้าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีอาการแพ้น้ำผึ้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นนี่จะรับประทานอะไรที่เขาบอกว่าดีมีประโยชน์เนี่ยก็ต้องดูตัวเองด้วยนะคะว่าเราแพ้น้ำผึ้งหรือเปล่านะคะก็บอกไว้เพื่อเป็นการเตือนด้วยนะคะบางคนเนี่ยแพ้แบบไม่รู้ตัวก็มีนะโดยเฉพาะเด็กๆนะคุณฟางจะให้ดื่มน้ำผึ้งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหรียญเนี่ยมีสองหน้าก็เหมือนน้ำผึ้งนะคะมี2ด้านเช่นกันด้านหนึ่งก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ก็ควรระมัดระวังในอีกด้านหนึ่งนะคะในการบริโภคเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเราก็ต้องตรวจดูด้วยว่าเราเนี่ยแพ้น้ำผึ้งหรือเปล่านะคะก็นำมาฝากคุณฟังแบบนี้นะคะสำหรับเมื่อสักครู่ใครที่ถามเข้ามาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจากจะดื่มน้ำผึ้งได้ไหมน้ำผึ้งเนี่ยดีนะคะคุณฟังมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ดูแลสุขภาพนะคะสายคลีนสายรักสุขภาพเนี่ยทุกบ้านเลยต้องมีน้ำผึ้งประจำบ้านแน่นอนแล้วก็ส่วนวิธีการดูน้ำผึ้งจะแท้ไม่แท้นี่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะเขาบอกว่าให้ลองเทดูน้ำผึ้งแท้เนี่ยจะมีความเหนิดมากมากนะอันนี้เขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยที่เราไปดูน้ำผึ้งเราเทมาแล้วไหลจอกๆเลยก็เป็นการที่เขานำไปผสมนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ต้องเลือกซื้อเจ้าที่เราซื้อเป็นประจำแล้วก็เจ้าที่เราไว้วางใจนั่นแหละค่ะเราก็จะได้น้ำผึ้งคุณภาพนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณฟังแต่หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะบอกเลยว่า
ของแท้แน่นอนเลยแล้วก็ยี่ห้อเก่าแก่เลยไม่มีการปลอมแปลงเลยนะนั่นก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในเดือนนี้นะคะ024495000 024495000

0: างที่ให้คติสอนใจดีกว่านะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเหนื่อยไหมมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่ายังทำงานกันอยู่ไหมแล้วสุขภาพร่างกายล่ะแข็งแรงกันดีอยู่หรือเปล่าใจเนี่ยยังสู้อยู่ไหมกำลังใจยังคงมีกันอยู่หรือเปล่าคะยังไหวอยู่ไหมเพราะยังมีเป้าหมายที่ต้องเดินคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรยตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้น

0: อย่าลืมนะการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณฟังต้องดูแลนะห้ามละเลยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างไรให้เราแข็งแรงและก็ทำยังไงให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมมันก็ไม่ยากแต่ทำยากหรือง่ายอยู่ที่ตัวเรานะบางคนเนี่ยตื่นมาก็อมทุกข์อมโศกแล้วนะไม่รู้จะอมไปทำไมใครๆมันบ้างเถอะค่ะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยไม่รู้จะไปกันวันไหนเลยนะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพด้วยจิตวิญญาณของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่หลินบอกนะบ้านที่แท้จริงของเราเนี่ยก็คือจิตวิญญาณที่เราอาศัยพักพิงนะไม่ว่าจะอยู่คฤหาสน์ร้อยล้านพันล้านอย่างที่บอกไปนะแต่ถ้าเราต้องนอนติดเตียงเนี่ยมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะคะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองทั้งด้านจิตใจนะสำคัญจริงๆถ้าถามว่าทำไมหลิมต้องบำรุงร่างกายตัวเองด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนก็เพราะอย่างนี้ค่ะคุณฟังหลิมเนี่ยใช้ร่างกายเนี่ยใช้เขาทำงานหนักมากใช้เขาแบบเต็มที่เพราะนี่แหละร่างกายของหลินเนี่ยก็คือบ้านที่หลินต้องพักพิงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเรามีฐานที่แข็งแรงไม่ว่าจะเจอพายุกระหน่ำหรือจะโดนอะไรแล้วแต่บ้านก็ไม่ทรุดไม่สลายนะก็เหมือนร่างกายของเรานี่เองถ้าเราดูแลบำรุงให้ดีร่างกายเราแข็งแรงก็เป็นพื้นฐานของสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีเราก็จะได้ไม่เจ็บป่วยนะเพราะถ้าเรารอให้เจ็บป่วยเนี่ยถึงการที่เราต้องเข้ากระบวนการรักษาเนี่ยมันบอกตรงๆเลยว่ามันน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นมันง่ายนิดเดียวอยู่ที่เราจะเริ่มดูแลตัวเองแบบไหนคุณฟังต้องดูแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยิ่งคนที่คุณฟังรักคนในครอบครัวเนี่ยก็สำคัญมากๆอากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะก็ดูแลกันไปแบบนี้นะแต่อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ทานให้ครบ5หมู่ทานให้ตรงต่อเวลาด้วยนะบางคนเนี่ยอยากผอมอยากสวยอยากหล่อแต่ว่าการคุมอาหารไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเนี่ยก็เป็นการทำลายสุขภาพได้เช่นกันนะคะการลดน้ำหนักอย่างที่หลินบอกไปหลินแนะนำหลายๆคนเนี่ยทำได้ผลจริงๆก็คือการทานอาหารให้ตรงต่อเวลาครบทั้ง3มื้อไม่อดมื้อใดมื้อหนึ่งนะแล้วก็ทานในปริมาณที่พอเพียงแล้วแต่ละมื้อก็ควรจะหยุดไม่ใช่ระหว่างมื้อสเปะสปะเลยมีอะไรมาหยิบเข้าปากดูทีวีไปเพลินๆถึงคุณวังจะไปกินมื้ออดมื้อก็ไม่ลงน้ำหนักไม่ลงแน่นอนเพราะฉะนั้นการมีระเบียบวินัยกับการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งคู่กันนะสำคัญจริงๆก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะจะสั่งซื้อสินค้าหรือจะขอเพลงกับเราก็ยินดีเสมอนะคะ024495000 024495000ค่ะ
1: คิดถึงคิดถึงคิดถึง

คุณฟังอยู่กับลิลลินอินไทยแลนด์กับเครื่องดื่มสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเรามามอบเสียงเพลงเพื่อให้คุณฟังมีความผ่อนคลายและก็มีสุขภาพดีดีและก็สาระเล็กๆน้อยๆนำมาแบ่งปันกันในทุกๆวันและทุกๆเวลาที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ลินอยากจะบอกเลยว่าสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินและก็เฮงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือน้ำขิงอินทผลัมสูตรไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผลไม้ดีท็อกหรือแม้แต่กาแฟเพื่อสุขภาพเหล่านี้นะคะภายใต้แบรนด์ลินส์และก็เฮงเฮงเนี่ยบอกเลยว่าเรามีความมั่นใจและก็ภูมิใจที่อยากจะมอบสุขภาพดีให้กับคุณฟังนะคะคุณฟังหลายๆท่านได้นำไปใช้แล้วก็ให้ความมั่นใจปลอดภัยได้นะคะว่าคุณฟังได้รับสิ่งดีๆและพวกเราชาวเฮงๆส่วนตัวลินลินเนี่ยนะคะในฐานะผู้ผลิตและก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมบริโภคสินค้าเหล่านี้ด้วยกันกับคุณฟังทุกๆท่านนะขอพูดโดยรวมๆเลยนะว่าสินค้าดีมีคุณภาพและเราก็ใช้เองร่วมกับคุณฟังด้วยนะดังนั้นคุณฟังให้ความมั่นใจได้นะคะซึ่งตัวลินเองเนี่ยก็ใช้เองคุณแม่ของลินก็ใช้ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนและก็น้ำขิงอินทผลัมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและก็ยังดื่มแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ผิวพรรณสวยนะโดยเฉพาะเนี่ยใครที่บอกว่าเล็บชอบฉีกขาดนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้านผิวพรรณเนี่ยไม่ผ่องใสนะลินแนะนำเลยคุณฟังต้องดูแลตั้งแต่ระบบภายในนะอันนี้บอกเลยดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนให้เป็นประจำนะเขามีโกรทฮอร์โมนแล้วก็เป็นการปรับความสมดุลในร่างกายแนะนำเลยค่ะคุณฟังด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ร้านเฮงๆแล้วก็สินค้าคุณภาพที่หลินได้บอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะใกล้หมดแล้วในเดือนนี้คุณฟังต้องรีบแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000

ุขภาพแล้วก็ใครที่มีระบบเผาผลาญพังเนี่ยต้องทำอย่างไรให้กลับมาปังและมีสุขภาพดีเหมือนเดิมเนี่ยคุณฟังอย่าลืมนะการปรับเปลี่ยนโภชนาการการกินอาหารการกินเนี่ยสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นอยากมีระบบการเผาผลาญที่ดีอยากให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยหนึ่งเลยต้องหยุดนะหยุดกินน้ำตาลทุกชนิดเลยนะของหวานขนมที่มันหวานๆเนี่ยหวานมากๆเนี่ยอันตรายนะน้ำหวานเครื่องดื่มรสหวานหวานทุกประเภทกาแฟเนี่ยคุณเพื่อนก็ต้องหันมากินเป็นกาแฟดำนะสำหรับคนที่มีสุขภาพพังเนี่ยต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องลดพวกคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะพวกเนี้ยสำคัญจริงๆพวกอย่างเช่นพวกข้าวขาวเส้นต่างๆแล้วก็ขนมปังขาวๆนะคะถ้าอยากทานขนมปังก็แนะนำเป็นขนมปังโฮลวีทนะแต่เอาจริงๆถ้าในช่วงที่เราต้องควบคุมน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพจริงๆเนี่ยควรงดพวกแป้งพวกที่ทำมาจากแป้งทั้งหมดเลยรวมทั้งผลไม้รสหวานหวานต่างๆไม่ควรเลยนะคะต้องหยุดเลยจริงๆแล้วก็หันกลับมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอย่างเรื่องพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะถั่วธัญพืชแล้วก็ผักสดที่มีแป้งไม่มากนะพวกผักผลไม้ก็ต้องเลือกที่ไม่ใช่พวกหัวคืออะไรอย่างพวกมันเผือกฟักทองพวกนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพพวกเขาจะเป็นแป้งเป็นแป้งจริงๆเพราะฉะนั้นคุณฟังเรื่องแป้งเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะกินไขมันดีจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์กินได้ไขมันไม่อิ่มตัวจากถั่วงาปลาไขมันเยอะน้ำมันมะกอกน้ำมันปลานะเราต้องดูให้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญจริงๆช่วงไหนควรหยุดกินช่วงไหนคือช่วงที่ร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินแล้วนะคะบางคนเนี่ยก่อนเข้านอนยังเคี้ยวขนมขบเคี้ยวดูทีวีเพลินๆฟังเพลงเพลินๆเคี้ยวไปเพลินเลยจริงๆพังเลยนะคะเพราะฉะนั้นขนมอย่าให้อยู่ใกล้มือเราห่างๆไว้เราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพนะคะเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นนั่นหมายถึงสุขภาพของเราก็จะดีและก็บริบทการใช้ชีวิตของเราเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วใครที่ไม่เคยออกกำลังกายก็ต้องหันมาออกกำลังกายบ้างนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อให้แข็งแรงนั่นเองอันนี้ก็เป็นง่ายๆวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะส่วนใครที่บอกว่าแล้วมีตัวช่วยที่ทำให้เราดีกว่านี้ไหมนอกจากตรงนี้แล้วการดูแลควบคุมอาหารการกินแล้วคุณฟังก็ต้องดูแลด้วยอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะคะใครที่ท้องผูกบ่อยๆใครที่ขับถ่ายยากๆนั่นหมายถึงระบบข้างในของเราไม่เกิดความสมดุลทำให้ระบบเผาผลาญก็พังไปด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มมาดูแลสุขภาพได้แล้วราคาลิ้นขอแนะนำนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเรามาดูแลสุขภาพบำรุงสุขภาพให้มีความสมดุลในร่างกายนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000

0: ฟังคะมาฟังเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะเขาส่งมาให้เราได้ฟังแล้วก็หลินเอามาอ่านแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณฟังนะคะเป็นเรื่องที่ใช้ชื่อว่าถังร่มของแคเรนนะคะเขาเขียนไว้ว่าผมชื่อแคเรนอายุ78ปีอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะอยู่บนถนนเล็กๆแห่งหนึ่งผมไม่มีภรรยาไม่มีสุนัขที่เลี้ยงไว้แต่ผมมีแค่ตัวเองกับร่ม47คันผมเนี่ยสะสมร่มมานานกว่า30ปีแล้วนะตั้งแต่พี่ชายของผมเสียชีวิตและก็ทิ้งร่มสีน้ำเงินสีเข้มๆด้ามไม้เนี่ยแกะสลักไว้ให้1คันหลานสาวเนี่ยเคยบอกว่าผมเนี่ยเป็นพวกชอบกักตุนของแต่ผมมักบอกไว้ว่าผมแค่เตรียมพร้อมสำหรับฝนที่จะมาเท่านั้นเองและในวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิฝนเนี่ยตกลงมาอย่างกระทันหันเลยนะผมนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเห็นรถเด็กน้อยฝ่าสายฝนมาเธอไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนมีแค่เสื้อผ้าบางๆที่ใส่แล้วก็พยายามจะยกมาบังลูกน้อยไว้เด็กน้อยเนี่ยร้องไห้ตัวเปียกไปหมดแล้วแม่ของเด็กก็ดูเหมือนจะร้องไห้ตามนะผมจึงหยิบร่มสีแดงคันหนึ่งแม้จะมีรอยขาดเล็กๆแล้วก็รีบเดินไปหาเธอคุณครับเอาร่มนี้ไปเถอะเธอบอกว่ารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไปเถอะครับแล้วผมก็หัวเราะบอกเธอว่าผมน่ะยังมีอีกตั้ง46คันครับพาลูกไปเถอะเดี๋ยวตัวจะเปียกหมดนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วเธอก็รับร่มไปเด็กเนี่ยหยุดร้องทันทีเลยนะเพราะว่าได้ที่บังฝนนั่นเองจะรีบจากไปเธอตะโกนออกมาว่า
1: คุณอีกครั้งค่ะฉันจะเอามาคืนนะ
0: ผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยคืนนั้นถึงแต่ล่มหลายคันที่อยู่ในตู้นะล่มที่ผมเก็บไว้เฉยๆโดยไม่ได้ช่วยให้ใครได้เลยผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ประโยชน์ได้เช้าวันต่อมาเนี่ยผมจึงหาถังโลหะเก่าๆใบหนึ่งแล้วก็ทาสีฟ้าสดๆเลยนะแล้วก็เอาร่มเนี่ยใส่ลงไป10คันแล้วผมก็เอามันตั้งไว้หน้าบ้านพร้อมกับป้ายเล็กๆว่าร่มฟรีถ้าฝนตกหยิบไปใช้ได้ถ้าสะดวกค่อยเอามาคืนถ้ามีเหลือฝากไว้ให้คนอื่นต่อเพื่อนบ้านเนี่ยเตือนผมว่าแหมเดี๋ยวคนก็ขโมยไปหมดหรอกยิ้มแล้วก็ตอบกับเขาไปว่า
2: ถ้าเขาจำเป็นต้องขโมยล่มแปลว่าเขาคงต้องใช้มันจริงๆแหละครับ
0: 3วันแรกเนี่ยก็ไม่มีใครแตะล่มเลยนะผมเนี่ยเกือบจะยกลังกลับเข้าบ้านแล้วเพราะว่าคิดอยู่ว่าเราทำอะไรลงไปใจนึงก็อายนะเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านไม่เห็นมีใครสนใจแต่พอฝนตกอีกครั้งในวันต่อมาร่มในถังก็ค่อยๆหายไปและวันต่อมาก็มีร่มเพิ่มขึ้นมา3คันและก็มีคนเอาร่มมาคืนในวันต่อมาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือร่มสีแดงคันเดิมรอยขาดถูกเย็บซ่อมด้วยได้สีอย่างตั้งใจแล้วก็มีโน้ตเล็กๆแนบมาว่า
1: ซ่อมรอยขาดให้แล้วนะคะขอบคุณที่ช่วยให้ลูกฉันไม่เปียกฝน
0: แล้วก็ลงชื่อว่าลูเซียนะตั้งแต่นั้นมาถังร่มเล็กๆหน้าบ้านผมก็ไม่เคยเงียบอีกเลยบางคนเนี่ยเอาร่มมาคืนบางคนเอาร่มใหม่มาฝากบางคนเขียนโน้ตขอบคุณไว้เพื่อนบ้านเนี่ยก็ช่วยดูแลนะเติมร่มและก็ทำป้ายเล็กๆเขียนให้ผมใหม่ว่าหยิบไปเท่าที่จำเป็นฝากไว้เท่าที่ไหวไม่มีใครควรเดินฝ่าฝนเพียงลำพังผมเนี่ยนั่งมองถังล่มทุกวันเห็นคนแปลกหน้าแบ่งปันล่มให้กันเห็นเด็กน้อยเอาร่มลายนินจาเต่ามาบริจาคแล้วเขียนบอกว่าสำหรับคนที่ตัวเล็กกว่าผมตอนนี้ผมอายุ78ปีแล้วยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมพี่ชายผมเนี่ยจากไปนานแล้วนะแต่ร่มของเขายังอยู่ในตู้เสมอ
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าถ้าร่มใบนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการกันฝนแต่มันคือการบอกให้ใครสักคนว่าผมเห็นคุณนะและคุณไม่จำเป็นต้องยืนอยู่กลางพายุเพียงลำพังหลายคนคิดว่าความในใจเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะต้องมีเงินมากต้องทำอะไรยิ่งใหญ่บางทีความที่คนคิดอยู่ในใจแบบนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคิดแต่เอาจริงๆยังมีเรื่องสิ่งเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่กว่าการที่เราต้องมีเงินมากมายเพราะฉะนั้นความใจดีอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากร่ม1คันถังสีฟ้าใบหนึ่งและหัวใจที่เชื่อว่าทุกคนควรมีที่หลบฝนนั่นเองนะคะก็บ้างนะคะลองมองรอบตัวดูว่ามีอะไรมากเกินไปบ้างไหมร่มมีกี่คันเก้าอี้สักตัวข้าวสักกล่องหรือแม้แต่คำพูดดีๆสั้นๆที่ทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะโลกนี้มีพายุมากพอแล้วถ้าเลือกได้จงเป็นที่พักใจเล็กๆให้ใครสักคนบนโลกใบนี้เสมอนะคะก็เป็นเรื่องราวของการแบ่งปันนะลินเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ02 449

คุณฟังคะสำหรับเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยมีมากมายเลยนะสำหรับที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้แล้วก็ประการสำคัญมากอีกเรื่องนึงนะคะในผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยอาจจะยอมรับไม่ได้นะเพราะฟังแล้วอาจจะดูโหดร้ายแต่มันเป็นความจริงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตที่อาจจะต้องแบบว่าติดเตียงนะถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะถูกดูแลโดยคนอื่นก็เหมือนเมื่อตอนเราแรกเกิดนะในตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำให้เราซึ่งมันจะต่างกันตอนที่เราแรกเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ดูแลเราด้วยความรักอย่างสุดหัวใจนะให้การทนุถนอมแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกใบนี้ไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นแล้วนะเราอาจจะมีแค่ลูกหลานหรือญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ก็ไม่เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราในวัยแบเบาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงฝึกอยู่นิ่งๆบ้างนะคะสำหรับเวลาที่เรากลายเป็นผู้สูงวัยพยายามปล่อยวางอย่างที่เราได้พูดไปเกือบจะแทบทุกครั้งเลยนะเรื่องของการจู้จี้ขี้บ่นทำตัวเป็นที่ลำบากของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะคะเราต้องฝึกตัวเองแล้วนะคะแล้วก็จงรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราได้รับเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเราไปจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยคนที่ดูแลเราเนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดและก็อาจจะจากเราไปอย่างไม่คาดฝันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือในวัยที่อาจจะเรียกว่าวัยทองหรือวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไม่เป็นภาระของใครเราก็ต้องเตรียมการดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่วันนี้นะคะคุณฟังอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพอยู่ที่ตัวเราอยู่ในน้ำมือของคุณผู้ฟังเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ร่างกายเป็นยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นบางคนเนี่ยทั้งดื่มทั้งเที่ยวทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคือใช้ร่างกายแบบว่าเอาแบบคุ้มค่ากับที่ใช้เขานะเวลาเขาเอาคืนเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่ามันสาหัสมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเสมอว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนไปยืมเขามาเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องทนุถนอมนะคะดูแลร่างกายให้ดีเพราะถ้าร่างกายสึกหรอหรือทรุดโทรมเนี่ยส่งผลต่อเมื่อเรากลายเป็นผู้สูงวัยถึงวันนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะเพราะฉะนั้นคุณฟังเห็นไหมว่าหลายๆท่านเลยผู้สูงวัยในบ้านเราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะดูแลสุขภาพดีๆเนี่ยเดินนี่ตัวตรงแนวเลยนะกระดูกนี่อย่าให้พูดเลยลูกค้าหลินๆนะที่มาที่ร้านเนี่ยหลายๆท่านเลยแหมพูดแล้วก็ปลื้มใจจริงๆท่านดูแลสุขภาพดีคือเป็นลูกค้าเขากวางอ่อนของเรามาเนี่ย10กว่าปีก็มี20ปีก็มีนะกระดูกนี่แข็งแรงมากเลยเดินนี่ตัวตรงเนี่ยนะกับบางคนนี่อายุน้อยๆเนี่ยตัวหลังนี่โกร่งแล้วนะเนี่ยคือการเปรียบเทียบให้เห็นไหมการเลือกรับประทานสิ่งดีๆเนี่ยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยสำคัญจริงๆลินเองยังได้พูดคุยกับอากงอาม่าเลยนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านดูแลสุขภาพด้วยการเนี่ยแหละรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนมานานแล้วรวมทั้งท่านก็ออกกำลังกายลำไทยเก๊กบ้างบางท่านก็เล่นโยคะเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองแต่ตรงกันข้ามถ้าไม่ดูแลสุขภาพรับประทานอาหารของค้างของเก็บของแบบว่าเอาจริงๆอ่ะแบบเก็บค้างปีน่ะกินได้กินดีนะแถมยังไม่ดูแลสุขภาพไม่คิดจะบำรุงร่างกายใดๆทั้งสิ้นยังไม่พอยังไม่ยอมออกกำลังกายอีกนะสุขภาพก็พังพออายุยังไม่ทันเท่าไหร่เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นผู้สูงวัยที่ต้องโดดเดี่ยวนอนอยู่บนเตียงนะ
ก็ต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนเหมือนอากงอาม่านะคะที่ท่านดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะคะคุณฟางจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทุกวันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

คุณฟังคะบทความดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะอย่างบทความนี้เขาก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยนะเอาแต่ยื่นความสุขให้คนอื่นแต่คนบางคนก็รอแต่คนอื่นยื่นความสุขมาให้อย่างเดียวนะซ้ำร้ายกว่านั้นคนบางคนเนี่ยชอบไปฉกฉวยความสุขจากคนอื่นซะงั้นนะทั้งที่เขาไม่ได้หยิบยื่นให้เลยนะคนที่มีความสุขและก็โชคดีที่สุดในโลกเนี่ยคือคนที่สามารถยื่นความสุขให้กับตัวเองได้นะคะซื้อของคนเดียวได้กินหมูกระทะคนเดียวก็ได้นะหรือไปเที่ยวทะเลคนเดียวก็ยังไหวฟังดูเหมือนกับเหงาแล้วก็ว่างเปล่านะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยใจของเขาเนี่ยสุขแล้วก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะคะใจที่สมบูรณ์เนี่ยคือใจที่รับผิดชอบตัวเองได้100%เลยนะนั่นแหละเป็นใจที่สร้างสุขแล้วก็หยิบยื่นความสุขให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอใครไม่ต้องไปผูกใจไว้กับคนไหนๆนะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดๆเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะสมบูรณ์และก็มั่นคงพอที่จะสร้างความสุขได้แล้วก็หยิบยื่นมันให้กับตัวเราเองได้แล้วก็ถามตัวเองว่าเราหยิบยื่นให้ตัวเองได้หรือยังแล้วก็ทำซะนะคะฝึกและเรียนรู้ที่จะเติมเต็มตัวเองให้ด้วยตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดชีวิตถัดจากนี้มันก็จะสุขง่ายขึ้นและก็มากขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่อยากจะบอกว่าจริงเลยนะมันจริงจริงๆเพราะบางคนเนี่ยคิดถึงแต่คนอื่นแต่ก็ตัวเองเนี่ยลืมไปว่าเราเนี่ยก็ต้องการสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้างเหมือนกันนะแต่ก็พูดไปเถอะนะตัวหลินเองก็เหมือนกันทุกวันนี้นี่คอยแต่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คอยแต่จะหยิบยื่นอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้จนบางครั้งเนี่ยก็นะนั่นแหละค่ะคุณฟังเราก็ต้องหันมาดูจิตดูใจตัวเราเองด้วยนะคะอย่ามองตัวเองแบบเหมือนกับเอาไว้ก่อนนะสำหรับตัวเราเองเนี่ยเอาไว้ก่อนนะไม่ได้นะคะเราต้องให้สิ่งดีๆกับตัวเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นพูดง่ายๆก็คือรักตัวเองให้เป็นแล้วเราก็จะมอบความรักดีๆให้กับคนรอบข้างของเราได้นั่นเองนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับลินหนินได้นะคะ024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะใครกำลังรับประทานอาหารอยู่หรือเปล่าวันนี้หลินมีเมนูเด็ดๆเลยจะมาบอกคุณฟังนะคะสำหรับการทำซุปกระเพราเขาบอกว่ากระเพราเนี่ยดีนะสามารถที่จะต้านโควิดไข้หวัดแล้วก็พวกที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะเพิ่มภูมิต้านทานโรคจากไวรัสทุกชนิดเลยนะแต่อันนี้เนี่ยหลินว่าจะจริงไม่จริงเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ไอ้ที่แน่ๆเนี่ยกระเพราเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยกระเพราเนี่ยคุณฟังยังเป็นอะไรที่เรานำมาทำเป็นอาหารนะง่ายๆเยอะแยะผัดกระเพราผัดขี้เมาล้วนแต่นำมาทำประกอบเป็นอาหารได้อย่างอร่อยเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากทำซุปเขาบอกว่าวิธีทำง่ายๆเลยก็แค่เจียวกระเทียมให้หอมนะแล้วคุณฟังก็ใส่กระเพราลงไปผัดหลังจากนั้นก็เติมน้ำเติมเกลือเล็กน้อยแค่นี้เองแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็เป็นน้ำซุปแล้วเขาเรียกว่าซุปกระเพรานั่นเองน่าฟังแล้วก็น่ากินนะอันนี้บอกเลยว่าหลินก็ยังไม่เคยทำนะแต่พอฟังเขาบรรยายมาแล้วมีความรู้สึกว่าน่าสนใจนะฟังลองดูนะใครลองดูแล้วได้ผลเป็นยังไงก็เข้ามาทักทายเข้ามาเล่าให้ฟังกันทางไลน์หรือทางหน้า Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนของเราได้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใครมีข้อมูลอะไรดีๆเราก็มาแบ่งปันกันนะคะทาง Facebook หรือทางไลน์อย่างที่หลินบอกไปจะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังได้มิตรภาพดีๆต่อกันอีกด้วยนะคะก็นำมาฝากคุณฟังแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆสมุนไพรบำบัดเนี่ยหลินแนะนำเลยเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนะซึ่งทางร้านเฮงๆเนี่ยเรามีทั้งแคปซูลและชนิดน้ำชนิดน้ำเนี่ยบอกเลยว่าดื่มง่ายค่ะอร่อยด้วยเหมือนน้ำจับเลี้ยงเลยคุณฟังแล้วก็ง่ายนิดเดียวตื่นเช้ามาเนี่ย20 cc ก่อนแปรงฟันนะคุณฟังจะได้ผลดีมากๆเลยจะดูดซึมได้ไวและตอนที่เราจะนอนก่อนนอนเนี่ยตอนที่ได้ผลที่สุดก็คือตอนช่วงที่คุณฟังเนี่ยง่วงนอนและมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนแล้วตอนนั้นดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขาจะเข้าไปดูดซึมได้อย่างดีเลยนะคะเราก็ดูแลแบบง่ายๆแบบนี้เพราะโดยเฉพาะใครที่เครียดมากๆทำงานหนักมากเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวช่วยดูแลสุขภาพนะคะปรับความสมดุลสร้างโกรทฮอร์โมนที่ดีให้กับสุขภาพแบบง่ายๆนะเขากวางอ่อนเฮงๆของเราได้รับมาตรฐานด้วยนะคุณฟังได้เลขทะเบียนยาและก็ยังได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นด้วยคุณฟังให้ความไว้วางใจกับเราได้นะคะเรามาเป็นเพื่อนกันสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆกับสินค้าเฮงๆได้นะคะ02-449-5000 02-449-5000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รั่วขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงหลิน

คุณผู้ฟังคะโรคที่พบบ่อยขึ้นในผู้หญิงยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบนะซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้หญิงเรานะคะมีสาเหตุมาจากการทำงานที่ไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงที่ต่อมใต้สมองนั่นเองการมีภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้มีอาการผิดปกติต่างๆตามมานะอย่างเช่นประจำเดือนขาดหายมีอาการแสดงของการมีฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นและมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะและที่สำคัญทำให้อ้วนง่ายและมีผลต่อระบบเผาผลาญที่ไม่ดีต่อร่างกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพจึงสำคัญมากๆการปรับความสมดุลของรังไข่และการปรับความสมดุลให้สุขภาพเนี่ยมีความสมดุลและก็มีความเป็นหญิงอย่างที่เท่ากันเนี่ยจึงสำคัญมากๆนะคะคุณฟังใครที่มีภาวะแบบนี้ก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะรวมทั้งถ้าใครกลัวว่าเราเนี่ยจะมีความสมดุลไหมในระบบการร่างกายของเรานะก็ต้องมาหันมาดูแลด้วยสมุนไพรบำบัดแล้วล่ะค่ะในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายเนี่ยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นยาจีนชนิดหนึ่งที่แพทย์แผนจีนเนี่ยยกให้เลยนะสำหรับเขากวางอ่อนและที่ร้านเฮงๆของเราเนี่ยก็จัดจำหน่ายในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนและเรามีฟาร์มเลี้ยงกวางเองนะและก็เป็นกวางพันม้าซึ่งเป็นกวางที่ใหญ่นะเป็นพันที่เรียกว่าเป็นกวางพันใหญ่พันหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้านำมาใช้เป็นปรุงเป็นยาเป็นตำรับยาเนี่ยก็ต้องเลือกพันที่เป็นพันม้านะคะซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็เฮงๆเนี่ยมองถึงความปลอดภัยของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยากจะดูแลด้วยสมุนไพรบำบัดด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยลินขอแนะนำนะคะเรื่องสมุนไพรต้องยกให้กับเขากวางอ่อนเลยเขาจะมี IGF 1นะปรับความสมดุลให้กับร่างกายของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องความไม่สมดุลระบบเผาผลาญเนี่ยบกพร่องเนี่ยก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบนี้แล้วล่ะค่ะ024495000 024495000

รักและก็เข้าใจเราที่สุดเนี่ยก็รักษาไว้ให้ดีนะเพราะในบางท่านหลายๆคู่เลยที่ไม่มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเนี่ยเมื่อถึงเวลาเขาจากเราไปเนี่ยวันนั้นน่ะจะรู้สึกเลยว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่สูญเสียคนรักไปจะด้วยเหตุอะไรก็ตามก็ขอให้ได้คนรักกลับคืนมาในเร็ววันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้คุณฟังต้องดูแลตัวเองและก็ดูแลหัวใจของคุณฟังก็คือคนที่คุณฟังรักนะคะดูแลด้วยใจเขาเรียกว่าใจให้ใจอย่างนี้นะเราก็จะได้มีความสุขและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีกำลังดูแลคนที่เรารักและก็ดูแลแบบที่เรียกได้ว่านั่นแหละคือหัวใจของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะบำรุงสุขภาพนี่ลินขอมอบเลยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งที่ร้านเฮงๆเนี่ยเราก็มีทั้งชนิดแคปซูลและก็ชนิดน้ำมอบให้กับคุณฟังรวมทั้งสมุนไพรน้องใหม่ของเราตังถังเช่านะคะซึ่งบอกเลยว่าเราใช้ถังเช่าจากทิเบตนะซึ่งสูงค่ามากๆและเป็นที่เดียวที่แรกในประเทศไทยที่นำเอาถังเช่าทิเบตมาผสมผสานกับเขากวางอ่อนพร้อมด้วยส่วนผสมของยาจีนอีกกว่า10ชนิดนะเป็นการดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันและก็จะได้มีเกราะที่ดีสำหรับต้านไวรัสต่างๆได้นะคะดูแลสุขภาพไปด้วยกันและก็ฟังบทเพลงเพราะๆสร้างกำลังใจให้กันและกันในตรงนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกับลินลินได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

เรามาจัดโปรเขากวางอ่อนเพื่อสุขภาพดีให้กับคุณฟังนะวันนี้ซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีท็อกนะสำหรับไฟเบอรี่พัทของเรานะวันนี้ก็พร้อมส่งเลยนะใครอยากได้โปรก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะหลายคนบอกว่าเรื่องของเครื่องดื่มต้องยกให้เฮงเฮงเขากวางอ่อนจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงเพื่อสุขภาพอย่างที่บอกไปเราใช้ขิงแก่อายุ12เดือนขึ้นไปนะบวกกับพลังของอินทผลัมนะไม่มีกากไม่มีตะกอนแล้วก็อันนี้บอกเลยว่าไม่มีน้ำตาลด้วยนะดีต่อสุขภาพแน่นอนดื่มเพื่อสุขภาพก็ต้องยกให้พวกเราเฮงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับก็ต้องนี่เลยเขากวางอ่อนนะมาเป็นเพื่อนคุณฟังหรือหลายคนบอกแหมท้องเนี่ยอืดเรื่อยเลยนะก็ต้องนี่เลยดื่มน้ำขิงร้อนๆอุ่นๆก่อนนอนสักหน่อยจะดีไหมคะก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยๆด้วยใครที่มีงานปาร์ตี้นะหรืออาจจะแหมเรื่องระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนะลินบอกเลยว่าเราต้องมีตัวช่วยที่ดีเรามีของดีอยู่ตรงนี้แล้วอย่ามองข้ามไปนะสำหรับไฟบรีพัทของเรานะดื่มง่ายง่ายอร่อยอร่อยนะแล้วก็ในตัวไฟบรีพัทของเราเนี่ยนอกจากผลไม้ที่เลือกให้แล้วยังมีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้านะคะตัวนี้นี่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นใครอยากพุงยุบไม่อยากพุงป่องก็ต้องดูแลระบบขับถ่ายกันดีให้มันเป็นปกติดีไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรให้คุณฟังรีบโทรศัพท์เข้ามาจองโปรด่วนๆเลยนะคะ02-449-5000ค่ะ

วันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วนะแล้วก็การที่วันเวลาผ่านไปก็ทำให้พวกเราทุกคนเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่เรามีอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสักวันเราก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวกันอยู่นะก็ต้องดูแลผู้สูงวัยในบ้านของเราให้ดีนะคะแล้วก็ความจริงที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญเนี่ยคุณฟังทราบไหมมีมากมายเลยอย่างแรกเลยนะก็คือความสันโดษในบั้นปลายชีวิตนี่คือความจริงที่ว่าคนรอบตัวเราเนี่ยจะลดลงตลอดเวลานะอันที่จริงเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ลดลงนะคะลองนึกถึงหลักความจริงดูคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหายไปหมดส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราเนี่ยก็เริ่มน้อยลงและก็ที่ยังอยู่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้จะไปมาหาสู่ก็เป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีเลยส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานก็กำลังวุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ของพวกเขานะเพราะคนรุ่นเขาเนี่ยกับคนรุ่นเราเนี่ยจะใช้ชีวิตต่างกันต่างวิถีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะดังนั้นลูกหลานเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเราแน่นอนเลยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะส่วนในบางคนเนี่ยที่มีคู่ชีวิตก็อาจจะจากไปเร็วกว่าที่เราคาดไว้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่านะแบบว่าอยู่คนเดียวก็อาจเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้จงได้นะคะและก็ต้องยอมรับกับความสันโดษในบั้นปลายชีวิตที่อาจจะต้องเกิดขึ้นนะประการต่อมาเนี่ยสังคมจะเริ่มให้ความสำคัญกับเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมากมายอะไรนักหนานะไม่ว่าคุณจะเคยมียศมีตำแหน่งมีนู่นนี่นั่นมากมายมันก็เป็นเพียงแค่อดีตเท่านั้นความชราเนี่ยจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นแค่คนแก่ๆคนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องฝึกไว้นะคะอย่าไปน้อยอกน้อยใจนะเพราะถ้าลองเปรียบว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยถึงตอนที่เรากลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเนี่ยสปอตไลท์เนี่ยอาจจะหยุดฉายมาที่เรานะและเราจะต้องหัดพอใจกับการไปยืนอยู่ที่มุมห้องหรือในเงามืดอย่างเงียบๆเพียงคนเดียวนะคะเราอาจจะเคยไปงานมีคนมาต้อนรับขับสู้พี่นอบพี่เทาล้อมหน้าล้อมหลังแต่วันนี้นะเราอาจจะต้องนั่งเหงาๆอยู่คนเดียวไม่มีคนมาทักไม่มีคนมารู้จักเราและเราอาจจะต้องเรียนรู้ยินดีและยอมรับกับภาพที่อยู่ข้างหน้าโดยปราศจากการอิจฉาหรือการน้อยเนื้อต่ำใจใดๆทั้งสิ้นในเวลาที่สูงวัยเนี่ยแน่นอนค่ะเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอาจต้องผจญภัยกับโรคภัยไข้เจ็บมันมาพร้อมกับที่เราไม่คาดฝันได้แน่นอนนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ตลอดเวลาอย่างน้อยก็อาจจะมีแนวโน้มบางคนก็อาจจะมีไขมันสูงเส้นเลือดตีบเบาหวานตับแข็งไทรอยด์เป็นพิษอารมณ์แปรปรวนร้ายแรงสุดก็อาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือยอมรับกับมันให้ได้แล้วก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายนะคะคือจิตใจนะคะสิ่งนี้สำคัญที่สุดจิตใจเนี่ยเราสร้างความคิดให้เป็นบวกๆและก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอย่าลืมอายุมากแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะควบคุมการรับประทานอาหารให้ดีๆจะกินอะไรตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าเราอย่าไปรอเวลาอย่าเกี่ยงว่าเอาละฉันจะเริ่มพรุ่งนี้
ฉันจะเริ่มวันนั้นวันนี้นะหรือบางคนจะเริ่มเดือนหน้าตอนนั้นตอนนี้พอถึงเวลานะเอาเข้าจริงๆอ่ะตอนนั้นอาจจะไม่สามารถขึ้นมาทำอะไรได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปผัดวันนะคะอย่างเนี้ยใครที่กำลังจดๆจ้องๆว่าจะออกกำลังกายจะทำดีไม่ดีเนี่ยทำไปเลยนะคะเพราะว่าเรายังทำได้ต้องรีบทำเพราะจริงๆเนี่ยถึงเวลาถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มาพูดให้กับคุณฟังให้กลัวนะไม่ได้มาพูดให้ผู้สูงอายุเนี่ยฟังแล้วรู้สึกหดหู่หรือว่ากลัวความสันโดษนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมให้กับร่างกายเตรียมพร้อมให้กับร่างกายยังไงล่ะถ้าเราอยากเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีไปไหนมาไหนได้อย่างกระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสันโดษนะเราก็ต้องมาฝึกตัวเองทั้งเรื่องการปล่อยวางทั้งเรื่องการบางคนเนี่ยมีตัวตนเนี่ยสูงมากๆเลยนะพอเวลาเราอายุมากๆความโดดเด่นมันน้อยลงทีนี้แหละความน้อยเนื้อต่ำใจจะมาความอิจฉาความนู่นนี่นั่นจะเป็นด้านลบหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มดูแลสุขภาพจิตด้วยการคิดบวกแล้วก็ดูแลสุขภาพกายด้วยสิ่งดีๆนะคะอย่างที่บอกไปออกกำลังกายกินอาหารให้ดีและมีประโยชน์แล้วก็หาตัวเสริมที่จะมาช่วยบำรุงร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่ดีในบั้นปลายชีวิตนะคะหลินขอแนะนำนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเรามีให้คุณฟังทั้งชนิดแคปซูลแล้วก็ชนิดน้ำนะดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังอย่ารอให้ถึงวันที่คุณฟังไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราจะต้องไปหาหมอรักษาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวเรานี่แหละเป็นหมอที่ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าตัวเราเป็นอะไรและต้องการอะไรนะคะ024495000 024495000ฟังเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้คุณฟังค่ะ

0: ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000 นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

สชาติเข้มข้นที่สัดถึงรสด้วยวัตถุดิบคุณภาพมาอร่อยกันทั้งบ้านนะครับกับน้ำ

คุณแตงคะเรามาฟังคติพจน์หรือคติทางใจกันดีกว่านะเขาบอกว่าอย่าให้ความเคยชินทำให้เราเนี่ยมองข้ามคุณค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพ่อแม่อยู่ด้วยกันทุกวันลูกเมียก็อยู่ด้วยกันทุกวันเจ้านายอยู่ด้วยกันทุกวันลูกน้องอยู่ด้วยกันทุกวันความเคยชินเนี่ยทำให้เรามักมองข้ามนะมองข้ามคุณค่าของคนเหล่านี้ไปสำหรับคนไกลตัวหลายคนมักจะชื่นชมชื่นชอบคิดถึงเกรงใจนะแต่สำหรับคนใกล้ตัวเนี่ยหลายคนมักจะบ่นว่างุดหงิดนินทาติติงเปลี่ยนใหม่เถอะค่ะหันมาใส่ใจและเห็นคุณค่าคนใกล้ตัวของเรากันดีกว่านะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็จะได้สร้างความสุขเมื่อเราชื่นชมแล้วก็เราเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราจะมองถึงแต่ความผิดพลาดมองแต่สิ่งที่เรารำคาญมองแต่แบบเหมือนใกล้ตัวเกินไปไงความสำคัญมันก็เลยไม่มีมันก็สร้างความทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อกันนะคะอันนี้เนี่ยไม่ดีกลับมาชื่นชมและขอบคุณเห็นคุณค่าคนใกล้ตัวแล้วทุกคนเนี่ยจะมีความสุขร่วมกันได้นะคะวันนี้เนี่ยคุณฟังคะคิดถึงคนใกล้ตัวหรือยังถ้าใครกำลังมีปัญหาหรือมองข้ามตรงนี้ไปหันหน้ากลับมานะคะแล้วจูนใหม่จูนความคิดใหม่สิ่งที่เขาผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ควรมองข้ามเพราะเราอยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาดีและก็ดีจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าคนเราจะมีด้านลบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลินก็อยากจะจูนให้กับคุณฟังทุกท่านที่หลายท่านอาจจะกำลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็หันกลับมาดูแลจิตใจซึ่งกันและกันนะคะรักกันไว้เถิดเนี่ยเพลงที่เขาบอกแบบนี้นะมันก็ทำให้ลินคิดถึงคติพจน์อยู่คตินึงที่หลินเคยพูดไปนะเขาบอกว่าอย่าพยายามไขว่คว้าคนที่เข้าตาแต่จงสรรหาคนที่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณฟังคะสร้างความสุขด้วยเสียงหัวเราะดีกว่าสร้างความทุกข์หม่นหมอนให้กับจิตใจนะวันนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะ024495000 024495

ฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังแล้วก็มอบความรักความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะเราต้องดูแลท่านเพราะท่านคือหัวใจของเรานะคะมันดูแลเขาเรียกว่ามันคอยดูแลสุขภาพจิตใจเหมือนกับเพลงของพี่เบิร์ดนะมันคอยดูแลรักษาดวงใจนั่นเองนะคะดวงใจหรือหัวใจของเรานั่นก็คือผู้สูงอายุในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าอาเหล่ากงอาเหล่าม่าเหล่าเจกเหล่ากูเหล่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะไม่รู้แหละคุณฟังหลินก็ยกทั้งหมดเลยนะเพราะทุกท่านเนี่ยอยู่ในดวงใจของหลินจริงๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆอาหารการกินที่ดีและก็อย่าลืมออกกำลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะแล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยเหมาะสมกับการออกกำลังกายแบบไหนเราหักโหมเกินไปก็ไม่ดีนะดังนั้นสำคัญจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนหลับพักผ่อนสำคัญมากๆนะคะส่วนใครที่นอนไม่หลับเนี่ยต้องรีบดูแลสุขภาพแล้วล่ะค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนด้วยนะคะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันและก็สร้างระบบการเผาผลาญปรับความสมดุลให้กับร่างกายเมื่อหญิงหยางเท่ากันเนี่ยเราก็จะได้นอนหลับสบายแล้วก็มีความสุขในทุกๆค่ำคืนที่เรานอนหลับนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นสาขาประชาอุทิศสาขาลาดพร้าว71สาขานครปฐมสาขาชลบุรีสาขาเพชรเกษม48แยก51เราก็จะดูแลคุณฟังทุกท่านเลยนะใกล้สาขาไหนก็ไปตรงสาขานั้นนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเบอร์นี้เลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

เฮงๆเนี่ยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตนะตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ของกวางเราจะเลือกแต่กวางพันธุ์ม้าเท่านั้นนะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือสารสำคัญสูงและสม่ำเสมอซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตในทุกๆล็อตนั่นเองค่ะปลอดภัยไร้สารตกค้างเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานจากGMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URS ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกรวมทั้งยังได้รับ

รฐานการผลิต ISO 9001นี่คือสิ่งที่การันตีความปลอดภัยค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสินค้าร้านเฮงๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณฟังทุกท่านเตรียมพบกับช่วงเวลาดีๆกับลิ้นลินนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไพ่ยิปซีจะมาเปิดเผยชะตาชีวิตความรักการเงินการงานและทุกเรื่องราวในใจคุณใครอยากรู้ล่วงหน้าว่าโชคชะตาจะพาไปทางไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วมาดูกันว่าไพ่จะเปิดอะไรให้กับคุณฟังบ้างนะคะคอยติดตามเร็วๆนี้นะคะกับช่วงเวลาใหม่กับลิ้นลินอินไทยแลนด์ค่ะ

คุณฟังคะคุณฟังเคยสังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราดื่มน้ำมากจนปัสสาวะใสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังทราบไหมว่าสาเหตุเนี่ยที่ทำให้เราอ่อนเพลียหรือรู้สึกเพลียได้ก็เนื่องจากที่เราดื่มน้ำมากไปหรือทำให้เราปัสสาวะมากไปสังเกตดูนะถ้าปัสสาวะใสนี่แสดงว่าวันนั้นเนี่ยดื่มน้ำมากเกินไปนะคะคุณฟังเราต้องมาเรียนรู้แล้วล่ะค่ะว่าวิธีการดื่มน้ำและก็การปัสสาวะอย่างคนมีความรู้เนี่ยเขาทำกันยังไงนะปัญหาคนยุคนี้เนี่ยคือดื่มน้ำมากเกินไปเป็นเพราะการรณรงค์เรื่องดื่มน้ำมากๆแต่ขาดความรู้ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาเลยนะวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันนะว่าเราจะดื่มน้ำอย่างไรนะแล้วก็เราจะดูปัสสาวะยังไงให้เราต้องเรียนรู้บ้างนะคะปัสสาวะเนี่ยเป็นผลจากการกรองเลือดของไตนะเพื่อนำเอาของเสียหลักคือยูเรียออกจากเลือดรวมถึงปริมาณน้ำส่วนเกินนั่นเองปกติเนี่ยการดื่มน้ำเข้าไปร่างกายจะกำจัดทิ้งได้หมดประมาณ4ชั่วโมงนะการดื่มน้ำที่เหมาะสมคือให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะพอเหมาะแล้วก็ไม่มากไปหรือน้อยไปนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำให้มากกว่าปกตินะเพราะว่าคุณฟังสังเกตหรืออาจจะถามว่าแล้วจะดื่มน้ำประมาณไหนล่ะก็ให้ลองดูที่สีปัสสาวะเป็นหลักนะคะส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องให้ไตเนี่ยได้พักไม่ใช่ดื่มน้ำมากๆก่อนนอนนะไตเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำถ้าเครื่องกรองน้ำทำงานหนักต้องเปลี่ยนไส้กรองนะแต่น่าเสียดายค่ะที่มนุษย์เนี่ยไม่มีไส้กรองให้เปลี่ยนนะแปลว่าอะไรถ้าไส้กรองของเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราให้ไตเนี่ยทำงานหนักเนี่ยก็แปลว่าไตเราเนี่ยจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆดังนั้นคุณฟังก็ดูที่สีปัสสาวะละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลเมื่อ 3-4 ชั่วโมงก่อนอย่างเช่นกลับบ้านแล้วเข้าห้องน้ำเห็นปัสสาวะเข้มมากแปลว่าเมื่อ 3-4 ชั่วโมงก่อนเนี่ยคุณฟังดื่มน้ำน้อยเกินไปนะแล้วก็อย่าดื่มน้ำเกินครั้งละ500 cc ต้องระวังปัญหาเกินแร่โซเดียมในเลือดเสียสมดุลนะซึ่งทำให้สมองบวมเกิดความมึนงงและถ้ามากเกินไปเนี่ยก็มีผลทำให้เราอาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญจริงๆนะแล้วก็ดื่มน้ำอย่างไรให้พอเหมาะคุณฟังก็ต้องค่อยๆจิบนะไม่ใช่บางคนเนี่ยพรวดเลยดื่มแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดื่มแบบผิดวิธีดังนั้นการดื่มน้ำก็ต้องค่อยๆจิบแล้วก็ต้องดูปริมาณด้วยนะว่าควรดื่มให้พอเหมาะกับร่างกายในแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันดังนั้นคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนอันนี้แบบว่าอยากจะบอกคุณฟังอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก็โหดื่มน้ำแบบเกือกๆๆเลยนะอันนี้ไม่ถูกหลักนะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักจริงๆตัวอย่างนะคุณฟังถ้าเราต้องการนอนตอน5 ทุ่มประมาณสัก2 ทุ่มเนี่ยสามารถดื่มน้ำเยอะได้หน่อยเป็นครั้งสุดท้ายของคืนนั้นนะและระหว่าง3 ถึง 3.5 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำไม่เกิน100 cc นั่นเองนะคนทั่วไปเนี่ยดื่มน้ำเยอะหรือดื่มนมก่อนนอนทำให้ต้องตื่นมาตอน2-3นะแล้วก็กลับไปนอนต่ออีกครั้งทีนี้ก็ยากเลยตานี่โพลงเลยนะนอนไม่หลับก็เราก็ต้องดูด้วยนะคะทำอย่างไรให้เราเนี่ยช่วงกลางคืนหลับยาวได้ไม่ต้องเริ่มปวดปัสสาวะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนอนนะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปดื่มน้ำมากไปก็ไม่ดีดื่มน้ำน้อยไปก็ไม่ดีนะวิธีดูง่ายๆว่าดื่มน้ำพอไหมก็คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงจะต้องปวดปัสสาวะนะถ้าปัสสาวะเร็วกว่า3ชั่วโมงอาจเป็นเพราะดื่มน้ำมากไปหากเกิน4ชั่วโมงแล้วยังไม่ปวดปัสสาวะก็น่าจะเป็นอันว่าเราดื่มน้ำน้อยไปนั่นเองนะคะปริมาณน้ำที่ดื่มต้องลดลงถ้ากินอาหารที่มีน้ำหรือผักผลไม้ฉ่ำน้ำเนี่ยมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าได้รับน้ำมากเกินไปอีกแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะเล็กๆน้อยๆก็นำมาแบ่งปันกันแบบนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราพูดง่ายๆเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมSIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรยตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

คนบอกว่ายิ่งดึกยิ่งครึกครื้นเห็นจะเป็นเรื่องจริงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยหลายๆคนเลยอาจจะมีปาร์ตี้มื้อดึกกันนะหรือบางท่านเนี่ยก็ดูหนังฟังเพลงกันเพลินๆเมื่อยิ่งอยู่ดึกดึกท้องก็ย่อมร้องเป็นธรรมดานะคะทำให้ออกมาหาอะไรกินแล้วล่ะค่ะนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราหลายๆคนเลยไม่สามารถจะควบคุมน้ำหนักได้สักทีนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะการกินอาหารขนมเครื่องดื่มที่ให้พลังงานรสหวานหวานต่างๆหรืออะไรก็ตามที่หนักๆมื้อดึกนะโดยเฉพาะก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะยิ่งบวกกับการนอนดึกแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราอ้วนง่ายเข้าไปอีกเพราะการนอนดึกเนี่ยจะส่งผลให้เราอ้วนได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยจริงๆเลยนะดังนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะและยิ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงๆยังไปกระตุ้นให้มีฮอร์โมนอินซูลินออกมามากขึ้นภายหลังการกินอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปนะและยังเป็นสาเหตุของการเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายอีกด้วยนะคุณฟังทราบไว้เลยนะคะสาเหตุแบบนี้เองทำให้สุขภาพของเราเนี่ยย่ำแย่เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังทราบมาอีกนะว่ามีข้อมูลบอกว่าการกินอาหารดึกๆกินของแป้งน้ำตาลดึกๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ไปรบกวนการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการชะลอวัยที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่ของเราที่สึกหรอดในแต่ละวันที่ทำอะไรทำงานมันอย่างหนักนะแล้วก็โกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ยังช่วยซ่อมแซมสลายไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะอันนี้ถ้าเราไปกินดึกๆนอนดึกๆก็จะเป็นการรบกวนโกรทฮอร์โมนซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้คุณฟังคะอย่านอนดึกนะ 4-5 ทุ่มก็ควรจะปิดคอมมือถือทีวีทุกสิ่งเลยนะแล้วก็เตรียมพร้อมเข้านอนแล้วก็อย่าลืมนะคะดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นการสร้างโกรทฮอร์โมนที่ดีแล้วก็จะได้ให้เรามีสุขภาพที่ดีร่างกายก็ไม่เสื่อมโทรมนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยสำคัญจริงๆเขาจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ปรับความสมดุลให้กับเรานะคะซึ่งเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมาแล้วว่ามีโกรทฮอร์โมนที่เหมาะและก็ตรงกับมนุษย์เรานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยร้านเฮงๆก็ได้รับเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องนะคะรวมทั้งยังมีรางวัลการันตีท็อปแบรนด์อวอร์ดด้วยนะคะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญจริงๆอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 02-449-5000 ค่ะ

คุณฟังคะเรามาฟังบทความที่มีคติธรรมกันนะเขาบอกว่าผ่านมาครึ่งทางของชีวิตแล้วเนี่ยรู้แท้แน่ชัดแล้วว่าโลกมันไม่เคยยุติธรรมหรอกหวังดีกับใครก็ใช่ว่าคนอื่นเนี่ยจะหวังดีกับเรานะจริงใจกับใครใช่ว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรานะทำดีได้ดีก็มีให้เห็นทำดีไม่เคยได้ดีก็มีอยู่ถมไปทำดีกับบางคนเนี่ยเขายังไม่เห็นว่าเราดีเลยเขายังมองว่าเราโง่ด้วยซ้ำนะแหมอันนี้นี่ชอบจริงๆในประโยคนี้โลกเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นมานานแล้วคนอ่อนแอเนี่ยมันก็มักจะถูกรังแกเสมอๆและก็อย่ายึดติดว่าทำดีต้องได้ดีเสมอไปแต่การทำดีควรเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเพราะมีโอกาสมากกว่าการทำไม่ดีนะคะอันนี้จริงๆเลยนะคะใครที่ทำดีแล้วก็อย่าท้อนะทำดีต่อไปค่ะฉะนั้นเนี่ยเราเอาพื้นฐานความดีเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องรู้จักระวังตัวการป้องกันตัวเองไม่ใช่การทำเลวนะการทำเลวคือการไปเบียดเบียนคนอื่นเราไม่กินเสือก็ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรานะเราดีกับใครเขาก็อย่าคิดว่าเขาเนี่ยจะดีกับเราซะทุกคนอันนี้นี่ก็เห็นด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทความซึ่งเอาจริงๆก็เราก็มองเห็นอยู่ในยุคนี้ในสังคมนะมีมากมายเลยกับสิ่งที่เราได้เห็นมากๆเลยนะบางครั้งเนี่ยอย่างที่คำหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยเราไม่กินเสือก็ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรานะเราดีกับใครเขาก็อย่าคิดว่าเขาจะดีกับเราทุกคนนี่แหละข้อนี้แหละคุณฟังจำเอาไว้แล้วก็เวลาจะทำอะไรก็ต้องมีสตินะคะเหมือนทุกวันนี้คุณฟังเห็นไหมที่เขาเรียกอะไรนะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาหลอกให้เราโอนเงินน่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆเลยแล้วก็คนใกล้ตัวหลินก็โดนไปแล้วนะโอ้น่าสงสารมากๆเลยคุณฟังหมดตัวเลยนะเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยโอ้คนพวกนี้จิตใจนี่ไม่ไหวจะพูดเลยนะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปบางครั้งนะจะทำอะไรต้องมีสติค่ะคุณฟังแต่บางครั้งอย่างที่บอกไปรู้อยู่แต่ก็พลาดได้ดังนั้นชีวิตนะคะเป็นของเราจะเดินจะก้าวก็ต้องคิดและก็ต้องฉุกคิดให้มากๆในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคุณฟังตอนนี้สิ่งสำคัญที่พวกเราต้องทำนั่นคือการยกกาดให้สูงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายการดูแลสุขภาพด้วยอาหารการกินที่ดีและการล้างมือบ่อยๆการสวมใส่หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็ด้วยรักและห่วงใยจากลินลินอินไทยแลนด์กับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะวันนี้ก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณฟังนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็รับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับร้านเฮงๆทุกสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาอุทิศลาดพร้าว71นครปฐมชลบุรีและที่เพชรเกษม48แยก51อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยโปรพิเศษกับเขากวางอ่อนเฮงๆ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์ลูกหม่อนมีใยอาหารที่ช่วยระบบย่อยเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนัก

ุณฟังคะคุณฟังทราบไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงในชาติภพนี้นะเพราะว่าต่อให้คุณมีอยู่ในคฤหาสน์ร้อยล้านพันล้านนะแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยเนี่ยนอนติดเตียงคุณเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ในอาณาจักรร้อยล้านพันล้านของคุณไม่ได้เนี่ยไอ้คฤหาสน์นั้นจึงไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของคุณนะเพราะบ้านที่แท้จริงของคุณคือร่างกายของคุณถ้าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงต่อให้คุณอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอยู่แค่150ตารางวาแต่คุณสามารถเอาขาของคุณนะเดินจุงมือลูกจุงมือหลานเดินเล่นชมวิวชมนกชมไม้ได้เนี่ยต่อให้คุณอยู่ในคอนโดห้อง120ตารางเมตรนะแต่คุณมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นน่ะต่างหากคือคำว่าบ้านที่แท้จริงของคุณความหมายของบ้านที่แท้จริงเนี่ยคือร่างกายของคุณเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะเราจ่ายเงินให้กับการดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเลือกหาสมุนไพรที่ดีเพื่อมาเป็นการดูแลสุขภาพนะหลินคิดว่าเป็นการจ่ายเงินที่ถูกมากกว่าที่คุณจะต้องรอป่วยแล้วมารักษานะพอถึงกระบวนการนั้นเนี่ยก็เอาไม่อยู่ละหลายคนที่หลินรู้จักนะหรือลูกๆที่ประเสริฐของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคุณฟังเขาทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะบางคนเนี่ยเก็บมาทั้งชีวิตเลย300,000 500,000 ล้านนึงหมดภายในคืนเดียวเพราะพ่อแม่ไม่สบายค่ะความดันเบาหวานขึ้นร่างกายย่ำแย่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณฟังต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะรวมทั้งการดื่มน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญก็ด้วยรักและห่วงใยจากเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะคุณฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราเขากวางอ่อนทาง Facebook ก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนทาง LINE ID LINE @sib919 นะคะพร้อมด้วยคุณฟังสามารถโหลดแอป555 Radio บนมือถือเพื่อที่เราจะได้มาฟังเพลงเพราะๆและก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะตอนนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อน024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ดีและอีกหนึ่งอย่างที่หลินเคยพูดคุยไปกับเรื่องของการปลูกผักสวนครัวในบ้านเรานะคะยิ่งตอนนี้นี่เราอยู่ในช่วงของการที่ต้องเก็บกักตัวไว้ในบ้านนะคะคือพยายามไม่ออกนอกบ้านไปในที่ชุมชนแออัดเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะฉะนั้นการที่เราหากิจกรรมทำในบ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรามาสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราในครอบครัวนะคะแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีด้วยคุณฟังทราบไหมว่าพืชผักสมุนไพรที่เราปลูกไว้ใช้ทำกับข้าวนั้นเนี่ยบางอย่างก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเย็นๆกินแล้วก็ชื่นใจชื่นใจได้ด้วยนะลองมาทำเครื่องดื่มจากพืชผักสมุนไพรที่เรามีอยู่ในบ้านกันดีไหมคะอย่างเช่นโดยทั่วไปเนี่ยคุณฟังน้ำใบกะเพราก็มีนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพืชผักสวนครัวของไทยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาแทบทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็ยังมีใบโหระพาหรือแม้กระทั่งใบกะเพราที่หลินบอกนะอย่างเนี้ยใบกะเพราเนี่ยเขาก็ยังมีสิ่งสำคัญในตัวของใบกะเพราเขาช่วยขับลมแก้จุดเสียดแก้ท้องอืดได้เป็นอย่างดีเลยนะนอกจากจะนำมาทำเป็นอาหารแล้วเนี่ยอย่างอาหารยอดฮิตใช่ไหมกับหมูผัดกะเพรานี่ยอดฮิตเลยแล้วก็ยังสามารถนำใบกะเพราเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มหรือชงแบบเป็นชาก็ได้นะแล้วก็ยังสามารถดื่มแบบใช้ใบสดใส่น้ำร้อนหรือเด็ดใบผึ่งลมไว้เก็บใส่ขวดโหลแล้วนำมาชงดื่มแบบชาก็ได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้นี่ลินอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอันนี้ดีกว่าคุณฟังน้ำตะไคร้ใบตะไคร้เนี่ยที่เราปลูกไว้ใช่ไหมเวลาคุณฟังตัดเนี่ยตัดแต่งพุ่มไม่ต้องทิ้งนะนำมาต้มน้ำดื่มได้ถ้าตัดมาได้1กำมือเนี่ยอันนี้พูดถึงใบตะไคร้นะไม่ใช่ต้นนะ1กำมือเนี่ยก็ต้มน้ำได้1หม้อขนาด3ลิตรที่ใช้ใบตะไคร้เพราะอะไรไหมเราไม่ใช้ต้นเพราะใบเนี่ยจะมีสีเขียวกว่าต้นรสก็ไม่ขื่นด้วยแล้วก็กลิ่นจะหอมกว่าส่วนต้นเนี่ยเราก็เก็บไว้ทำกับข้าวดีกว่าค่ะวิธีทำเนี่ยก็นำใบตะไคร้นะพร้อมน้ำใส่หม้อปิดฝาต้มเลยไม่ต้องเปิดฝานะพอเดือดให้ปิดไฟทันทีไม่ต้องเปิดหม้อนะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางใส่เหยือกเก็บเข้าตู้เย็นเวลาดื่มก็ใส่น้ำเชื่อมตามใจชอบแต่อันนี้นะหลินว่าคุณฟังใส่เป็นหญ้าหวานดีกว่านะคะแทนความหวานเราก็จะได้เรื่องของสุขภาพด้วยส่วนใครที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆน้องๆหนูๆก็อาจจะทำเป็นน้ำเชื่อมให้เขาทานก็ได้นะดื่มแบบนี้ก็เย็นชื่นใจแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะโดยคุณฟังก็อย่างที่หลินบอกนะคะถ้าจะเอาน้ำตาลทรายก็ต้องเป็นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะ1ถ้วยกับน้ำเปล่า1ถ้วยห้ามคนเพราะถ้าคนแล้วมันจะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยเป็นผลึกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ทำง่ายๆแหละใช้น้ำตาลหญ้าหวานดีกว่านะคะส่วนใครที่อยากจะดัดแปลงนิดนึงเราก็อาจจะทำเป็นพลั้นก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อเก๋ๆว่าพลั้นมรกตไงใช้น้ำตะไคร้ที่เราต้มไว้แล้วนี่แหละเอามาทำได้เลยสูตรนี้จะทำได้ประมาณ 2-3 แก้วนะโดยส่วนผสมเนี่ยคุณฟังก็เอาน้ำตะไคร้ประมาณสักถ้าเป็นแก้วอะไรก็ได้ที่คุณฟังมีอยู่ในบ้านก็กะปริมาณเอา1ส่วน4ของแก้วเนี่ยแล้วก็มีน้ำมะนาวสัก5ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมสัก2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้มันซับซ่าซู่ซ่าก็อาจจะเติมสไปซ์หรือ7 up 1ส่วน4ถ้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีน้ำหวานเฮเบอร์บอยกลิ่นครีมโซดาอีก3ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เองคุณฟังก็เอามาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะชอบแบบไหนก็นี่เลยตามปริมาณเลยถ้าจะให้สวยงามเก๋ๆไกลๆคุณฟังก็อาจจะตกแต่งปากแก้วด้วยใบสะระแหน่นะสักนิดนึงโอ้ยแก้วนี้ออกงานรับแขกได้เลยค่ะสบายๆทำง่ายๆนะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่อยากจะนำมาบอกคุณฟังแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หลินเนี่ยคิดเองนะแล้วก็เคยทำให้กับแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านแล้วด้วยทุกคนก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ขอสูตรไปวันนี้ก็เอามาแบ่งปันคุณฟังนะคะลองไปทำดื่มดูเพื่อสุขภาพแต่ตอนนี้อย่าลืมนะคะคุณฟังก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีทั้งจิตใจแล้วก็
ร่างกายนะคะถ้าด้านจิตใจคุณฟังก็ปล่อยวางบ้างอย่าไปแบกไปยึดอะไรไว้มีแต่ความทุกข์ส่วนด้านสุขภาพของทางร่างกายก็ให้เป็นหน้าที่ของเราเขากวางอ่อนนะคะช่วยคุณฟังดูแลสุขภาพให้คุณฟังมีสุขภาพที่ดีนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

ฟังคะหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพนั่นก็คือการเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอนะควรที่จะต้องกินแบบปริมาณที่พอเหมาะพอดีและที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งน้ำตาลไขมันหรือเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่มีมากเกินไปนะคะอันนี้บอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยก็จะทำลายสุขภาพของเรานะดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานี่ก็สำคัญนะใครที่ยังกินอาหารที่มีโซเดียมมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเนี่ยต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะค่ะลงมือทำสิ่งดีๆให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็อย่างที่บางคนเนี่ยระบบการเผาผลาญก็ไม่ดีขับถ่ายก็ไม่เป็นเวลานะอันนี้บอกเลยต้องหันมารับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของผักผลไม้นี่ก็ต้องกินอย่างพอดิบพอดีนะไม่มากจนเกินไปส่วนเรื่องของผักตระกูลกะหล่ำนี่ลิ้นบอกเลยนะเป็นของดีมีประโยชน์จริงๆนะเขามีสารต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะดังนั้นคุณฟังอย่าลืมถ้าจะกินผักนะลิ้นก็แนะนำผักตระกูลกะหล่ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะแต่จริงๆอ่ะให้กินผักให้ครบ5สีเลยคุณฟังก็จะดีเยี่ยมไปเลยนะดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีก็คือไม่กินอาหารที่จำเจซ้ำกันทุกวันทุกๆมื้อนะคะต้องปรับต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนบอกไม่รู้จะกินอะไรนึกไม่ออกอาเจ้อาซ่อก็บอกเอาว่าจะทำกับข้าวให้อาเฮียกินให้อากงอาม่ากินอ่ะบางท่านก็บอกทำให้แม่สามีพ่อสามีรับประทานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรละทำไปก็เบื่อก็ไม่รู้จะคิดไม่ออกอันนี้จริงๆนะง่ายนิดเดียวคุณฟังไปดูใน YouTubeช่องมิลิน8คุณฟังมีอาหารให้คุณฟังเลือกทำแบบง่ายๆนะและที่สำคัญเป็นอาหารดีมีประโยชน์อร่อยทุกจานเลยไปเลือกดูเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าแล้วมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไหมคืออาเจ้ขี้เกียจทำแล้วก็มานั่งปรุงอะไรเยอะแยะนี่เลยค่ะอาเจ้คะน้ำพริกเผาของลินนะคะกระปุกเดียวโอ้โหเอาอยู่จริงๆอร่อยไม่ว่าจะมาคุกข้าวร้อนๆนะแล้วก็ซอยแตงกวาลงไปซอยหอมแดงลงไปพริกขี้หนูลงไปแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็เอาไข่เค็มมาซอยแล้วก็ลงไปแล้วก็คุกนะโอ้โหอร่อยมากแซ่บอีหลายเลยแซ่บหลายๆเนี่ยเอาไม่รู้จะพูดยังไงละบอกจริงๆนะนี่บอกคุณฟังเลยว่าน้ำพริกเผาของหลินนะเราทำเพื่อสุขภาพเพราะหลินเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะทำเองกินเองใช้เองนะเอานี้กล้าการันตีเลยเพราะตัวเองทำแล้วก็ต้องทำให้ดีเหมือนว่าทำให้คุณฟังกินก็เหมือนกับคุณฟังเป็นประหนึ่งคนในครอบครัวดังนั้นน้ำพริกเผาของหลินเนี่ยใช้น้ำมันไขมันดีนะนั่นคือน้ำมันรำข้าวดังนั้นดีต่อสุขภาพแน่นอนอย่าลืมนะคะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเรามาฟังบทความดีๆกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะอย่าพึ่งท้อนึกถึงคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราให้มากๆนะรู้แหละว่าเหนื่อยไหนจะงานไหนจะคนไหนจะสังคมที่วุ่นวายเราต้องดิ้นรนต้องอดทนต้องปั้นหน้าจนบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่อยากไปต่อในจุดนี้นะแต่อย่าลืมว่ายังมีหลายหลายชีวิตที่ฝากความหวังไว้กับคุณนะอย่าให้อะไรอะไรเนี่ยมาหยุดความฝันของคุณได้เหนื่อยก็พักบ้างนะคะสาหัสเราก็รักษาผิดพลาดเนี่ยก็แก้ไขหายเหนื่อยหายเจ็บก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อนะคะประคับประคองใจให้อยู่ในแดนบวกให้ได้บวกบวกบวกนี่แหละค่ะถ้าชีวิตคือบททดสอบและปลายทางมีเส้นชัยไว้รอคนที่แกร่งพอนะและคุณฟังคะเราต้องสัญญากับตัวเองให้ได้นะว่าเกมนี้ยังไงยังไงเราจะไม่แพ้และเราจะไปด้วยกันนะคะคุณฟังต้องแบบนี้นะก็เป็นบทความดีๆอีกหนึ่งบทความซึ่งให้คติเราได้นะคะว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่ท้อนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละทุกคนอย่างที่เรา รู้ๆกันนะเกิดมาเพราะอะไรล่ะเกิดมาเพราะเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะคะเพื่อความแข็งแกร่งของชีวิตเราเช่นกันนะคะไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณฟังต้องสัญญากับตัวเองว่าคุณฟังจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่าลืมการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกๆคนและก็สำคัญจริงๆดูแลให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะต้องให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะของเก็บของค้างอย่าเก็บอย่าเสียดายแล้วกินแล้วค้างแล้วก็อุ่นแล้วอุ่นอีกนะมีเพื่อนบางคนเนี่ยโอ้โหอาหารกล่องนึง

อุ่นเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะหมดสงสารจริงๆเลยค่ะว่าสงสารอาหารนะอุ่นจนถ้ามันพูดได้มันคงบอกโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วอุ่นจนฉันร้อนเหนียวไปหมดแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสียดายของเลยค่ะบางคนเนี่ยอุ่นจริงๆนะเก็บจริงๆก็เอาอย่างที่บอกแล้วค่ะกินแต่พอน้อยเราก็ซื้อให้มันน้อยหน่อยทำให้มันพอดีพอให้พอดีกับมื้อที่เรากินนะอย่าไปเผื่อวันข้างหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาหันมาดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนก็คือการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์หลักการง่ายๆอย่างที่เคยบอกไปนะอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณฟังเก็บแล้วยืนยาวเนี่ยกินเข้าไปมากๆเนี่ยอายุเนี่ยไม่ยืนยาวแน่ๆแต่อาหารอะไรก็แล้วแต่เก็บได้ไม่นานเนี่ยกินไปเถอะค่ะอายุเราก็จะยืนยาวนะคะฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจแบบง่ายๆกลับกันนะคะกับการดูแลสุขภาพหลักง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายนะคะต้องรีบหันมาดูแลตัวเองแล้วล่ะค่ะขอแนะนำเลยนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพบสาเหตุตัวเองเนี่ยเป็นโรคอ้วนแล้วก็พบสาเหตุหนึ่งซึ่งรู้แต่ก็ยังทำไม่ได้นั่นหมายถึงเวลาที่คุณฟังรู้ว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายเป็นแบบไหนแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้เนี่ยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมดังนั้นเนี่ยคุณฟังต้องระมัดระวังนะคะระวังว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่กลายเป็นผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือฮอร์โมนไม่สมดุลนั่นเองซึ่งเมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลก็จะทำให้เราเป็นโรคอ้วนง่ายได้นะและก็บอกเลยว่าลดเนี่ยลดได้ยากมากจริงๆภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่าพบว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนเลยนะแล้วก็เมื่อโรคอ้วนเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนี่นะอาจจะตามมาซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะเจอนะดังนั้นสาเหตุของการเกิดภาวะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปนะโดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะคะอันนี้นี่รวมไปถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากๆเลยอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครรับประทานเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะบอกเลยว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะเพราะการที่เรากินอาหารเหล่านี้มากๆแล้วก็บ่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ระดับอินซูลินที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออินซูลินในเลือดสูงจะเพิ่มกระบวนการเร่งการสะสมสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงานสำรองในร่างกายอย่างเช่นเร่งการสะสมแป้งสะสมไขมันเป็นต้นนะแล้วก็หากอินซูลินยังสูงต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเป็นผลจากการกินของเราก็จะยิ่งส่งผลให้ร่างกายเราเข้าสู่หมวดการสะสมพลังงานที่มากเกินไปนะอย่างเช่นการเร่งกระบวนการเก็บสะสมแป้งในร่างกายนะแล้วก็ที่ตับเปลี่ยนมาเป็นการสะสมไขมันแทนนะอันนี้อันตรายจริงๆคุณฟังต้องดูแลสุขภาพนะคะเราต้องอย่าให้ภาวะนี้มาส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถดึงเอาไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีเท่าที่ควรก็จะมีภาวะขัดข้องหรือระบบการเผาผลาญพังนั่นเองอันนี้บอกเลยนะแหมพูดแล้วก็สะเทือนใจจริงๆนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนนี่จริงๆเลยนะเรื่องการรับประทานอาหารนี่ไม่ค่อยยั้งเลยนะเพื่อนกลุ่มหนึ่งของหลินนี่ก็จริงๆเลยอย่างที่บอกแปะกินอาหารไม่คิดเลยอายุรุ่นเดียวนะรุ่นคราวเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเบาหวานแล้วคุณฟังดูสิแต่บางคนก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าจริงๆกรรมพันธุ์นี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่การที่เราดูแลสุขภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารนี่ลินว่าสำคัญมากๆนะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะยืดเวลาให้เราไม่เป็นไปตามกรรมพันธุ์ได้อันนี้สำคัญจริงๆดังนั้นการดูแลสุขภาพต้องมีสตินะยึดสติไว้ดังนั้นเนี่ยการเขาเรียกอะไรการเจริญสติก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอย่างบางคนบอกว่าจะลดน้ำหนักแต่พอเห็นเค้กช็อกโกแลตเนี่ยที่ชอบมากเลยนะโอ้โหอดใจไม่ไหวสุดท้ายก็แพ้ตัวเองต้องกินนะพอกินเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่น่ากินเลยเมื่อกี้ไม่น่าจริงๆอุตส่าห์ลดได้แล้วดังนั้นลินอยากแนะนำนะบางท่านเนี่ยเราสามารถเจริญสติได้นะคะยับยั้งชั่งใจอยากกินก็ให้รู้ว่าอยากนะรู้จับและปล่อยจับและปล่อยอย่าให้มันยึดติดอยู่ที่จิตของเรานะดังนั้นจิตเราปล่อยวางได้เราก็ไม่หมกมุ่งกับการที่เราจะต้องกินเค้กก้อนนี้ให้ได้คุณฟังลองทำดูนะลองดูพุทโธธรรมโมบางคนบอกพุทโธธรรมโมโอ้ไม่ไหวกินเลยไม่ได้นะคะเราลองดูนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยปรารถนาจะให้มีสุขภาพดีดังนั้นลองดูค่ะทุกวิถีเนี่ยสามารถนำมาปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับลินลินได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังคะมาฟังเรื่องราวดีๆที่หลินอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังนะในเรื่องที่เขาเขียนหัวข้อว่าใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยานะหน้าที่แห่งหนึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็ไอเสียงแห้งๆนะแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าโอ้เจ้าไอแห้งๆเนี่ยเป็นเพื่อนฉันมาหลายวันแล้วนะวันนี้ว่าจะไปโรงพยาบาลสักหน่อยเวลานึกถึงว่าจะไปโรงพยาบาลนี่ก็ท้อใจกับภาพของผู้คนที่เบียดเสียดและก็การรอคอยที่ยาวนานเหลือเกินมันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะสุดท้ายเนี่ยฉันจะทำยังไงล่ะฉันก็ต้องจำใจน่ะแหละทุกคนแล้วฉันก็ต้องเลี้ยวเข้าคลินิกอ้อคลินิกเนี่ยก็เป็นคลินิกเล็กๆใกล้บ้านของฉันนี่แหละฉันเห็นหมอหนุ่มเดินมาท่าทางเนี่ยเป็นหมอหนุ่มใหญ่เลยนะดูสบายสบายคำถามที่เป็นพื้นฐานของหมอเนี่ยถามฉันว่าสวัสดีครับคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วทำงานอะไรเหรอครับอ๋อผมเนี่ย60แล้วครับเกษียณราชการแล้ว ฉันตอบเบาๆแล้วก็ไอแผ่วๆก็น่าขำดีนะที่เจอหมอถามแบบนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยพยักหน้ารับคำว่าอ๋อเกษียณแล้วแล้วประโยคต่อมานี่ก็ทำเอาฉันเนี่ยใจหายวูบเลยนะคนไข้เนี่ยรู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดเนี่ยก็ช่วงนี้แหละครับอายุ60ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยอ้าวฉันเนี่ยอุทานในใจเลยนะนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่วะแต่คุณหมอเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะคุณฟังพูดต่ออีกด้วยว่าอย่างท่าทีเรียบเฉยเลยนะกินยาไปก็ไม่หายหรอกคุณลุงพ่อหมอเนี่ยยังตายเลยอึ้งเลยละสิอึ้งเลยคราวนี้ฉันอึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันวะหมอคนนี้นี่เป็นคนแบบไหนกันแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเลยนะเอางี้เดี๋ยวหมอเนี่ยจ่ายยาให้นะแต่หมอแนะนำให้ไปเอาก็เน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำเนี่ยแหละหารองเท้านะหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่นะครับคุณลุงแล้วคุณลุงเนี่ยก็เดินทุกเช้าเดินเยอะๆนะอันนี้ผมตั้งใจเลยนะผมบอกจริงๆคุณลุงต้องเดินเยอะๆนะแล้วคุณหมอเนี่ยก็จ่ายยามาให้ถุงหนึ่งนะคะแล้วก็คุณลุงเนี่ยก็รับยาไปมีทั้งยาแก้ไอแก้อักเสบขับเสมหะและก็ยาแก้ไข้ที่บอกว่าถ้าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินนะแล้วคุณลุงก็จ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือเนี่ยถึงถุงยาหนักอึ้งเลยนะแต่ในใจกลับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอที่บอกว่าก
1: ินก็ไม่หายและพ่อหมอเนี่ยยังตายเลย
0: ความสงสัยตีกันไปมาจะกินดีหรือไม่กินดีนะกินดีไหมนะหรือไม่กินดีนะคุณลุงก็คิดอยู่2ประโยคนี้นะหลังจากออกจากคลินิกมาแล้วเนี่ยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงก้องอยู่ในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันคุณลุงกับถุงยาใบนั้นนั่นเองไม่ต้องกินยาหรือจะกินยาคุณลุงก็ยังคงคิดแบบนี้นะ
1: กินดีหรือไม่กินดีวะหมอนี่พูดยังไงเนาะกินก็ตายหมอยังบอกกับพ่อหมอก็ตายแล้วเราจะกินดีไหมนี่เนาะ
0: เช้าวันรุ่งขึ้นนะคุณลุงก็หยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วก็ออกเดินเดินเดินเดินตามคำแนะนำของหมอนะไม่ใช่เพราะว่าเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายว่าลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่ต้องพึ่งยานั่นเองนะคะคุณลุงเนี่ยเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามันได้ผลค่ะ
1: ทำไมฉันรู้สึกดีขึ้นล่ะเสมหะ
2: ที่เหนียวข้นในลำคอเนี่ยและอาการไอที่เคยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของฉันเนี่ยเขาก็ค่อยๆหายไปคุณเล่าลงอย่างช้าๆในที่สุดเลย อาการไอเนี่ยก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงเนี่ยยังคงอยู่เก็บไว้ในตู้เย็นเลยไม่ได้ถูกแกะออกมาใช้แม้แต่เม็ดเดียวก็ฉันเนี่ยคิดถึงแต่คำพูดหมอว่าอินก็ไม่หายพ่อหมอก็ยังตายเลย ฉันก็เลยเก็บถุงยาแล้วก็เลือกที่จะหยิบรองเท้าผ้าใบตามที่หมอบอกเดินเยอะๆวันนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าอยากจะไปที่คลินิกแห่งนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงเนี่ยก็เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่คลินิกอีกครั้งนึงนะคะแต่ไม่ได้เพื่อไปพบหมอนะแต่เพื่อที่จะไปมองป้ายคลินิกด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณขอบคุณหมอไม่ได้ให้แค่ยาแต่ให้ใบสั่งยาที่ชื่อว่าชีวิตใหม่ที่สอนให้คุณลุงเนี่ยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะคุณลุงเนี่ยบอกขอบคุณคุณหมอและก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังเรื่องราวใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยาในครั้งนี้ด้วยแล้วคุณฟังล่ะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างแง่คิดจากนักมะเร็งวิทยาชาวบราซิลนะคะบอกว่าคนวัยชราเนี่ยเริ่มต้นที่อายุ60และสิ้นสุดที่80ปีวัยชราตอนปลายหรือวัยชราลึกเนี่ยเริ่มที่80ถึง90เลยนะอายุยืนยาวคือหลัง90จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองปัญหาหลักของผู้สูงอายุคือความโดดเดี่ยวนั่นเองแล้วก็บ่อยครั้งนะคู่ชีวิตไม่ได้แก่ไปพร้อมกันนะคุณฟังสังเกตไหมมักจะมีคนหนึ่งจากไปก่อนเมื่อเหลือตามลำพังคนเดียวก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของ
3: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
4: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
3: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัย รสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงหลิน

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็อย่างข่าวที่เราได้ดูกันเรื่องของถังเช่าเนี่ยจริงๆแล้วถังเช่าเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์ดีๆมากมายเลยนะถังเช่าเนี่ยหรือที่เรียกว่าถังเช่าแห่เช่าเนี่ยคือยาบำรุงร่างกายชั้นยอดเลยนะที่ได้จากการผสมผสานกันระหว่างตัวหนอนแล้วก็เห็ดถังเช่าหรือที่เขาเรียกภาษาที่เป็นชื่อของเขาก็คือถังเช่าแห่เช่านะคะซึ่งถังเช่าเนี่ยแปลเป็นไทยว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าที่เรียกว่าหญ้าหนอนก็เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วย2 ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวหนอนเนี่ยเป็นตัวหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่งและบนตัวหนอนเนี่ยก็มีเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเจริญเติบโตอยู่เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ในฤดูหนาวเนี่ยจะเหมือนหนอนแต่ในฤดูร้อนเนี่ยกับงอกเป็นต้นหญ้าได้แปลกไหมล่ะคะจึงเรียกว่าหญ้าหนอนนั่นเองตั้งถังแห่เช่าก็คือชื่อเดิมๆของเขานะตัวนี้เนี่ยมีรสหวานลิ้นปานกลางกลิ่นหอมเป็นยาบำรุงฤทธิ์นะไม่ร้อนซึ่งยาบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะสรรพคุณเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงไตแล้วก็ยังมีช่วยในเรื่องของอาการอ่อนเพลียแก้ไอละลายเสมหะหอบหืดหรือไอเลื้อนลังนะแล้วก็ใครที่เข่าอ่อนเอวอ่อนก็เป็นยาบำรุงสำหรับผู้ป่วยหลังฟื้นไข้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นสารสำคัญสำหรับเรื่องของถังเช่านะหลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังได้ทราบกันว่าสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณมากมายเนี่ยแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะคะยาสมุนไพรบางชนิดก็จัดอยู่ในประเภทยาเย็นบางชนิดก็อยู่ในอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากลางๆหรืออีกในหนึ่งก็จะมีอย่างเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ร้อนนะอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนของเรานี้ก็จัดเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนซึ่งในหลายๆท่านบอกว่าบางท่านกินแล้วร้อนในก็เพราะว่าเขาเป็นยาฤทธิ์ร้อนไงแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเรารู้จักการใช้สมุนไพรนะคะการที่เขาเข้าไปปรับความเป็นกลางให้กับเราก็คือความสมดุล นั่นเองเมื่อหยิงหยางสมบูรณ์เขาเรียกไงปรับให้มันสมบูรณ์ได้สิ่งที่คุณแวนเคยประสบมาเรื่องของร้อนในก็ดีหรือใครที่มีอาการเย็นๆก็ดีนะมันก็จะไปปรับความสมดุลให้มีความสมดุลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะอันนี้หลินก็นำมาแบ่งปันให้คุณแวนได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของถังเช่านี่เองนะคะก็เป็นยาบำรุงร่างกายอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะส่วนใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของร้านเฮงๆก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหลินๆอินไทยแลนด์ค่ะ

คุณฟังคะอย่างที่ลินบอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยลินได้เปิดให้คุณฟังมาเป็นตัวแทนขายสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินแล้วนะคะซึ่งเปิดตัวไปอย่างไฟเบอรี่พัทตาลินเนี่ยก็บอกเลยว่ามีหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันและก็เรายังมีผลิตภัณฑ์ของขิงอินทผลัมนะคะซึ่งของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยในบ้านนะคะดื่มได้อย่างสบายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันนะแล้วก็ใครที่เป็นกรดไหลย้อนนี่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะคะมีประโยชน์แบบนี้นำมามอบให้คุณฟังเราก็จัดโปรพิเศษเช่นกันนะคะซื้อ2กล่องวันนี้รับฟรีอีก1กล่องส่วนใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเรานะคะเราก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะมาเป็นตัวแทนขายและก็มีรายได้เป็นของตัวเองบอกเลยว่าสินค้าดีขายในตัวเขาอยู่แล้วคุณฟังไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะขายครั้งเดียวคุณฟังให้ใครชิมก็ต้องติดใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังก็อย่ารีรอนะคะมารับโปรดีๆแล้วก็มาร่วมงานกันเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับลินลินอินไทยแลนด์นะคะและก็อย่างที่ลินบอกไปเราจะไปด้วยกันแบบนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับลินลินได้นะ024495000 024495000

ักเธออยู่เสมอทุกคืนวันไม่มีใครจะอยู่ภายในใจฉันมันคงนิรันดร์เทียบทันเท่าเธอเลยฟ้าและดินไม่สิ้นแสงทองส่องมาโอ้ความรักและศรัทธาไม่

ายิ่งกว่าตัวฉันเธอเป็นเจ้าของความรักมันเคยช่วยชีวิตฉันให้สุขสันต์ชื่นเชยฟ้าและดินไม่สิ้นแสงทองส่องมาโอ้ความรักและศรัทธาไม่จากแก้วตา

วันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ให้สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังทุกท่านเลยใครอยากได้โปรสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเนี่ยเราจัดให้นะสำหรับโปรประจำเดือนของเราทุกเดือนเลยนะคุณฟังก็จะได้1ขวดเล็กไปแบบฟรีๆนั่นคือซื้อ1ขวดใหญ่ฟรี1ขวดเล็กนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องของอาหารจัดเบรกหรือว่าจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานวันเกิดก็คุยกับเราได้นะคะลินรับจัดงานนะแล้วก็เค้กวันเกิดที่ให้คุณฟังได้อย่างประทับใจหลายๆท่านเนี่ยมาให้ทำเค้กวันเกิดนะเดี๋ยววันที่5นี่ก็มี2ท่านนะคะก็เป็นคุณหมอที่เรียกว่าระดับวงการศัลยกรรมต้องรู้จักดีนั่นคือคุณหมอชนละทิศนะคะหลินก็จะได้ทำเค้กให้กับท่านนะคะก็คุณบางท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย02 449

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์การใช้เวลากับคนใกล้ชิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและเบนความสนใจจากเรื่องเครียด

0: วันนี้ลินมีสาระเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณฟังไว้นะคุณฟังรู้หรือไม่ว่าการเงยหน้าเนี่ยเคล็ดลับก้มหน้ากืนหรือเงยหน้ากืนที่คนสูงวัยควรที่จะต้องรู้ไว้นะคะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะอ่ะเล่าแบบนี้ดีกว่านะอยู่ๆก็มีเสียงไออย่างรุนแรงดังมาจากโต๊ะอาหารนะในบ้านหลังหนึ่งคือคุณตาสินนี่แหละวัย77ปีคุณตาเนี่ยโอ้โหไอแขกๆเลยนะหน้าแดงกรำมือสั่นสำลักน้ำคำโตๆที่ดื่มเข้าไปเต็มๆนะลูกสาวเนี่ยตกใจร้องเสียงหลงเลยพ่อเงยหน้าขึ้นเร็วๆน้ำจะได้ไหลลงคอลูกสาวเนี่ยรีบวิ่งมาหาแล้วก็ทุบหลังพลางตะโกนบอกนะแต่ยิ่งเงยหน้าเนี่ยคุณฟังทราบไหมว่าอาการยิ่งแย่ลงนะคุณตาเนี่ยไอจนตัวโยนเลยนะหายใจไม่ออกตานี่เหลือกแล้วนะโชคดีมากที่หมอเก่งซึ่งเป็นหลานชายของคุณตานี่แหละเดินมาถึงพอดีอย่าเงยหน้าครับคุณตาให้ก้มหน้าลงก้มลงเล็กน้อยนะครับคุณหมอเนี่ยประคองให้คุณตาเนี่ยนั่งตัวตรงแล้วก็กดคางให้ก้มชิดอกเบาๆนะพร้อมกับสูดหายใจลึกๆไม่นานนักคุณตาก็ไอเบาลงใบหน้าคืนสีปกติรอดพ้นวิกฤตมาได้อย่างบุดหวิดเลยนี่เป็นเรื่องเล่าที่คุณฟังต้องฟังนะแล้วก็ต้องอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าการเงยหน้าจะทำให้คืนน้ำได้นะเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็อันตรายมากเลยเพราะว่าการเงยหน้าเวลาคืนน้ำเนี่ยเขาจะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงคอเร็วเกินไปกล้ามเนื้อตั้งตัวไม่ทันนะฟ้าปิดกล่องเสียงเปิดออกน้ำเลยหลุดเข้าหลอดลมแบบเต็มๆเลยนะอันนี้อันตรายจริงๆเพราะนั้นก้มหน้ากลืนช่วยได้3อย่างเลยนั่นคือ1เขาจะปิดหลอดลมโคนลิ้นเราเนี่ยจะดันฟ้าปิดกล่องเสียงให้ปิดสนิทน้ำไม่หลุดเข้าปอดนะข้อ2เปิดทางอาหารช่องคอที่ไปสู่หลอดอาหารกว้างขึ้นทำให้กลืนได้สะดวกขึ้นและข้อสุดท้ายข้อ3เป็นการคุมจังหวะควบคุมความเร็วการกลืนได้ดีไม่พรวดพราดลงคอนะคะเพราะฉะนั้นก้มหน้าเล็กน้อยจะช่วยให้เรารอดได้นะคะเป็นการเข้าใจที่ผิดมาตลอดว่าต้องเงยหน้านะคะเพราะนั้นเนี่ย3ข้อห้ามที่หลายบ้านมองข้ามจริงๆแล้วก็ห้ามใช้หลอดดูดนะน้ำเนี่ยพุ่งเข้าคอเร็วและก็แรงควบคุมยากให้จิบจากแก้วทีละคำเล็กๆแทนใช้หลอดแล้วก็ที่สำคัญห้ามชวนคุยตอนกลืนนะเพราะว่าการพูดทำให้ฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยเปิดออกแล้วก็จะทำให้สำลักทันทีและที่สำคัญห้ามฝืนถ้ากลืนลำบากบ่อยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคพาร์กินสันเนี่ยหรือเส้นเลือดสมองเนี่ยควรใช้ผงเพิ่มความหนืดผสมในน้ำด้วยนะอันนี้เขาก็แนะนำมาแบบนี้นะเพราะนั้นคุณตาเนี่ยขยับคางก้มลงเล็กน้อยเนี่ยแล้วลองจิบน้ำคำเล็กๆอีกครั้งคราวนี้คุณตากลืนได้อย่างราบรื่นเลยคุณตาของเราในแม่นะ ก็บอกว่าแม่แกมาจนป่านนี้นะเพิ่งรู้ว่าก้มหน้ากลืนน้ำมันปลอดภัยกว่าการที่เรากินน้ำเยอะๆเลยนะแกเนี่ยยิ้มแล้วก็บอกว่าทีหลังต้องจำไว้แล้วก็บอกเป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็อย่างคนบอกเรื่องเล็กๆแค่นี้การกลืนแต่มันอาจหมายถึงชีวิตของคนที่เรารักได้เลยทีเดียวนะคะก็นำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังกับช่วงเวลาดีๆสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495,000ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ @b919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลา สะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

ทราบไหมคะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยหลายๆท่านคิดว่ากินแล้วผอมแต่ถ้าลองมาพิจารณาดีๆแล้วถ้าเรากินแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราอ้วนแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรากินแบบไม่ยับยั้งเลยเนี่ยอ้วนจริงๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอาหารที่หลินพูดเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะโยเกิร์ตค่ะแอบงงแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมล่ะจะอ้วนได้ยังไงคุณฟังคะส่วนใหญ่เนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลจำนวนมากเลยนะเพื่อให้กินง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินโยเกิร์ตนะก็อย่าลืมดูข้างฉลากกันด้วยนะคะว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะกินแบบไม่มีน้ำตาลนะถ้าเราต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือประเภทผลไม้อบแห้งนั่นเองเพราะผลไม้อบแห้งเนี่ยเขาจะผ่านกรรมวิธีสารพัดเลยนะจนแทบไม่เหลือสารอาหารเลยนะแถมยังถูกใส่น้ำตาลจำนวนมากอีกด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะมาดูประเภทที่3นะก็เป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นนั่นเองเพราะเวลาที่เราไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นตามร้านนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใส่น้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความอร่อยนั่นเองแล้วก็น้ำผลไม้ของเราก็เลยมีความหวานของน้ำตาลเข้าไปด้วยนะดังนั้นความอร่อยของมันก็ประกอบไปด้วยน้ำเชื่อมที่ทำให้เรากินง่ายมากๆแล้วก็จะอ้วนง่ายด้วยนะคะมาดูอย่างที่4ค่ะอะโวคาโดแหมยิ่งงงกันสินั่นแหละค่ะอะโวคาโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ยอดฮิตนะแต่เขาก็มีไขมันเยอะมากเลยนะถ้าเรากินมากเกินก็จะทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่า1ลูกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีไขมันมากถึง15กรัมเลยนะซึ่งถ้ากินบ่อยๆเนี่ยระวังนะคะอ้วนได้จริงๆดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวหลินนะเวลาที่หลินกินอะโวคาโดต่อสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ให้เกิน1ลูกบางครั้งถ้าช่วงไหนที่น้ำหนักขึ้นจริงๆนะก็จะกินแค่ครึ่งลูกเองนะต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นการกินอะไรเนี่ยบางครั้งคิดว่าลูกเดียวไม่เยอะมันก็เยอะนะคะดังนั้นใครที่ควบคุมอาหารเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะว่าอาหารประเภทไหนเนี่ยกินแล้วต้องกินปริมาณเท่าไหร่ต้องกินเนี่ยสัปดาห์นึงควรจะให้ห่างกันยังไงอันนี้สำคัญจริงๆนะคะส่วนประเภทที่5นี่บอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยโอ้โหชอบมากๆเลยสำหรับน้ำสลัดแบบเข้มข้นนั่นเองนะอย่าแอบคิดนะว่ามันจะผอมเพราะส่วนผสมของน้ำสลัดเข้มข้นเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มสายชูน้ำตาลนะไข่เกลือแล้วยังมีนมอีกคุณฟังดังนั้นอยากให้ระมัดระวังการทานกันด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเนี่ยอาหารต่างๆที่บางทีเราคิดว่าอุ้ยมันไม่อ้วนนะแต่มันทำให้เราอ้วนได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะหรือไม่ศึกษาให้ดีๆว่าแต่ละชนิดเนี่ยให้สารอาหารเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันจำเป็นมากๆที่เราควรจะเรียนรู้บ้างนะคะในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเพราะแท้ที่จริงแล้วอาหารเหล่านี้ก็แอบซ่อนน้ำตาลไว้อยู่มากมายเลยพร้อมที่จะทำให้เรามีไขมันสะสมแบบไม่รู้ตัวเลยนะดังนั้นใครจะกินอะไรอย่าลืมดูฉลากกันด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเพลินกันแน่ๆเลยค่ะก็นำมาแบ่งปันให้คุณฟังนะคะส่วนใครที่กินอะไรเข้าไปเยอะๆในแต่ละวันนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองขับถ่ายไม่ค่อยปกติหรือแม้กระทั่งบางคนบอกฉันขับถ่ายปกติแต่คุณฟังอย่าลืมนะคะตอนนี้โรคยอดฮิตก็คือการอุจจาระเขาเรียกว่าค้างไว้ที่ลำไส้นะคือมันออกไม่หมดดังนั้นสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของมะเร็งลำไส้นั่นเองเรามาดีท็อกกันนะคะหลายๆวิธีที่ช่วยคุณฟังได้อย่างคุณฟังหลายๆท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็สามารถช่วยระบบการเผาผลาญนะทำให้ระบบการขับถ่ายก็เป็นที่ไม่ต้องกังวลส่วนในเรื่องของใครที่บอกว่าไม่ได้ดื่มสมุนไพรแต่จะมีวิธีไหนอันนี้เราบอกได้เลยว่าคุณฟังก็สามารถที่จะดีท็อกได้ด้วยสารสกัดจากแอปเปิลเขียวกีวีสับปะรดแล้วก็มีน้ำแอปเปิลไซเดอร์เป็นส่วนผสมด้วยนะคะคุณฟังก็มาเลือกหาได้เลยสำหรับดีท็อกของร้านเฮงๆนะคะเราจัดให้คุณฟังสำหรับใครที่อยากจะล้างลำไส้นะคะง่ายๆค่ะ1ซองก่อนนอนชงในน้ำเย็นดื่มอร่อยแล้วก็บอกเลยว่าดื่มง่ายจริงๆมอบแม่กับคุณฟังนะคะสำหรับแบรนด์ลินส์นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ังคะวันนี้หลินอยากจะมาพูดเรื่องถึงข่าวที่เราได้ดูทางทีวีนะซึ่งเมื่อวานได้ดูข่าวข่าวหนึ่งรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็อยากจะเตือนสติหลายหลายท่านเลยนะที่ผิดหวังกับความรักหรือน้อยอกน้อยใจคนที่รักเขานะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขารักเราแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจถึงขนาดที่ว่าพอเขาไม่รักเราแล้วจะต้องทำร้ายตัวเองบางท่านเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟังทีไรก็รู้สึกหดหู่นะซึ่งคุณฟังทราบไหมว่าความรักเนี่ยที่เราควรจะดูแลและก็ควรจะตระหนักให้ดีเนี่ยก็คือความรักของพ่อแม่นะคะเราต้องคิดถึงท่านเพราะคนสองคนเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรามากที่สุดเลยแต่หลายๆคนเนี่ยกลับหลงลืมและไม่ใส่ใจกับท่านมากที่สุดเลยเพราะมัวแต่หันไปมองหาความรักจากคนข้างนอกมาเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองคิดว่าขาดไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรักที่พ่อแม่ให้กับเรานั้นมันมากมายและก็เต็มเปี่ยมที่สุดเลยมากกว่าที่เราจะไปได้รับจากคนอื่นมากมายเลยทีเดียวนะคะหันกลับมาดูแลท่านบ้างสักนิดนะนึกถึงวันที่ท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่แบเบาะนะจนกระทั่งเราเติบโตมาถึงขนาดนี้ทำไมเราถึงเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองล่ะคะชีวิตเนี่ยกว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็หันมารักตัวเองใครจะรักเราหรือเขาไม่รักเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องคิดซะว่านั่นน่ะเพราะเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราหรืออาจจะเป็นเพราะเราร่วมบุญกันมาเพียงแค่

นะถึงเวลาก็ต้องมีเหตุอันจากกันไปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากเป็นจากตายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องดูแลตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเรามากว่าจะโตเนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปีนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลท่านหันกลับมาดูแลท่านบ้างนะคะอย่าหันไปมองแต่ความรักของคนอื่นรักเขาเขาไม่รักเราเราก็ปล่อยเขาไปนะเราก็รักคนที่เขารักเราดีกว่านะอย่างที่เห็นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะคุณฟังก็นำมาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะซึ่งในหลายๆคนเลยเนี่ยที่หลงลืมไปว่าคนที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยและก็จริงใจกับเราที่สุดเนี่ยไม่ใช่ใครเลยนะคะคนในครอบครัวของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะหันมาดูแลท่านบ้างนะอย่าทำอะไรที่ไม่รู้จักรักตัวเองแล้วยังทำร้ายจิตใจคุณพ่อคุณแม่นะคะชีวิตของเราเนี่ยเราต้องรักแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคุณฟังก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเลือกสิ่งดีๆให้กับท่านแล้วก็ดูแลท่านนะโอบกอดท่านบ้างบอกรักท่านด้วยนะเพราะอาหารใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากๆพอกับอาหารที่เราบริโภคเลยนะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆเนี่ยลินก็ขอแนะนำนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีๆอย่างนี้นะคะคุณฟังก็นำสมุนไพรดีๆอย่างเช่นเขากวางอ่อนเนี่ยไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการดูแลสุขภาพของท่านเป็นการบอกรักท่านนะคะท่านเห็นแค่นี้ท่านก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยรักแล้วก็ห่วงใยท่านแค่ไหนนะคะก็ให้ท่านดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งจะได้ดูแลสุขภาพของท่านให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงก็คือการเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับท่านทั้งเรื่องของจิตใจและก็เรื่องของอาหารการกินรวมทั้งเรื่องของสมุนไพรวิตามินหรือยาบำรุงทุกอย่างที่คุณฟังคิดว่าดีเนี่ยนำไปมอบให้กับท่านนะคะส่วนลินลินเองเนี่ยลินก็ขอแนะนำในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเขากวางอ่อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะ024495000 024495000ตอนนี้เราฟังเพลงเพราะๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

คุณฟังอย่าลืมนะคะเราจะมีชีวิตแบบไหนเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีอย่าลืมว่าการคิดบวกบวกบวกเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะเคยเจอไหมคนที่วันวันอ่ะมัวแต่นั่งติคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรในชีวิตก็ติไปหมดเลยนู่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีคนกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้เราเกิดพลังงานด้านลบนะแล้วก็เกิดลบมากๆในชีวิตเลยอยู่ด้วยก็ปวดหัวนะเพราะฉะนั้นคุณฟังเราต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมองโลกในแง่ดีเสมอนะแล้วเราเข้าไปอยู่ด้วยเราก็จะซึมซับสิ่งที่ดีโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมว่าเราอยู่ใกล้อะไรไปนานๆเราก็จะซึมซับไปเรื่อยๆนะอยู่ใกล้สิ่งดีๆเราก็ได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าไม่ดีเราก็พยายามถดถอยออกมานะเหมือนอย่างที่องค์พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้อะนะรู้ว่ามันร้อนเหมือนกับถ่านอะถ้าเราไปจับเขม่าถ่านที่มันเย็นแล้วอะมือมันก็จะไปติดสำคัญเราต้องพอใจกับทุกๆเรื่องที่เรามีแล้วก็ต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปเอามาใส่ใจนะปล่อยๆไปบ้างปล่อยวางนั่นแหละค่ะชีวิตอย่าไปแบกอะไรไว้นะมันหนักแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยเถอะค่ะรับศึกหลายด้านเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังอย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพใจด้วยนะคะสุขภาพใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆรวมทั้งใครที่ยังมองหาทางที่ว่าอยากได้สิ่งดีๆง่ายๆมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนที่คุณฟังรักโดยเฉพาะผู้สูงวัยในบ้านเรานะลินขอแนะนำเลยสำหรับสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะซึ่งง่ายมากๆถ้าเป็นอย่างแคปซูลเนี่ยก็2แคปซูลก่อนนอนนะจะได้ดีต่อสุขภาพรวมทั้งถ้าเป็นอย่างชนิดน้ำก็20ซีซีคุณฟังอยากจะดื่มให้อร่อยนะมีวิธีคุณฟังก็ลิน20ซีซีแล้วก็เติมน้ำลงไปนะโอ้โหแค่นี้ก็จะได้สมุนไพรเขากวางอ่อนที่มีรสชาติกลมกล่อมแล้วนะซึ่งรสชาติของเขาก็เหมือนน้ำจับเลี้ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ดื่มง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพง่ายมากที่สุดแล้วก็คือมาสั่งซื้อที่ร้านเฮงๆนะเราก็จัดแบบง่ายๆเลยมีเก็บบริการปลายทางด้วยคุณฟังอยากให้ส่งแบบไหนก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังคะถ้ารู้จักแค่เปลี่ยนมุมคิดนะชีวิตนี่ก็ดีแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ลินอยากจะนำมาแบ่งปันคุณฟังนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่น่าอิจฉาในเรื่องนี้นะคะซึ่งผู้เขียนท่านหนึ่งเนี่ยเขียนบรรยายไว้นะเขาเขียนไว้ว่าเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมและภรรยาได้ล่องเรือและผ่านทะเลเที่ยวแบบสนุกสนานมีความสุขมากๆนะล่องเรือในทะเลตะวันตกแล้วก็ในงานเลี้ยงอาหารในเรือเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเห็นหญิงชรานั่งอยู่คนเดียวและผมก็รอให้อาหารของเธอเนี่ยในห้องอาหารหลักซึ่งผมก็รออาหารหลักนี้เช่นเดียวกับเธอนะเรายังพบว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือเด็กเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะคุ้นเคยกับหญิงผู้นี้อย่างมากเลยนะผมก็เลยถามบริกรเรื่องของผู้หญิงคนนี้ว่าและก็หวังว่าเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าของสายเดินเรือนี้แต่จริงๆแล้วบริกรเนี่ยบอกว่าเขารู้แต่ว่าเธอเนี่ยใช้บริการไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ในขณะที่ผมเดินออกจากห้องรับประทานอาหารเย็นวันหนึ่งแล้วก็สบตาเธอและก็หยุดที่จะกล่าวทักทายและผมก็พูดคุยกับเธอแล้วว่าเหมือนกับว่าเคยเห็นหน้าตลอดทุกวันก็อยากจะพูดคุยกับเธอนะผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยใช้บริการในเรือลำนี้ไปกับตลอดในช่วง4เดือนนี้ใช่ไหมครับเธอก็ตอบว่าใช่เป็นความจริงผมกล่าวว่าผมไม่เข้าใจและเธอก็ตอบโดยไม่ต้องหยุดคิดเลยว่ามันถูกกว่าอยู่สถานสงเคราะห์พยาบาลนะบ้านพักคนแก่บ้านพักคนชราเนี่ยคุณรู้ไหมค่าใช้จ่ายเดือนเนี่ยเฉลี่ยบ้านพักคนชราอยู่ที่$200นะต่อวันนะจากนั้นเธอกล่าวอีกว่าฉันเนี่ยได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจองที่พักแล้วก็ฉันสามารถได้รับส่วนลดในระยะยาวและราคาส่วนลดพิเศษของผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะซึ่งมันดีมากกว่าที่ฉันจะไปอยู่สถานสงเคราะห์ซะอีกแล้วก็1ค่าทิปเนี่ยประมาณ$10นะฉันจะได้กินอาหารได้มากถึง10มื้อต่อวันของอาหารที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่อาหารในสถานพยาบาลตราบเท่าที่ฉันเนี่ยสามารถเดินเตาะแตะไปที่ร้านอาหารแถมฉันยังสามารถมีบริการมีเซอร์วิสต่างๆมากมายมีอาหารเช้าอยู่ที่เตียงนอนทุกวันของสัปดาห์ด้วยและฉันยังสามารถมีสระว่ายน้ำมีห้องออกกำลังกายเครื่องซักผ้าฟรีเครื่องเป่าผมมากมายและก็ยังได้ดูทีวีทุกคืนพวกเขายังมียาสีฟันมีดโกนสบู่ฟรีและแชมพูฟรีให้ฉันใช้ด้วยนะพวกเขาเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเป็นลูกค้าไม่ใช่ผู้ป่วยและแค่ทิปไม่กี่สตางค์เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนมารุมเอาใจใส่ฉันแล้วและในที่สุดฉันก็จะได้เรียนเต้นรำไปด้วยบนเรือรำนี้ฉันจะได้พบกับผู้คนใหม่ๆทุก7หรือ14วันไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงยังไงมันคุ้มค่ามากและไม่ว่าจะทีวีเสียเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนที่นอนไม่มีปัญหาพวกเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างและแถมยังจะขออภัยในความไม่สะดวกกับฉันด้วยทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าขนหนูทุกวันให้ฉันโดยที่ฉันไม่ต้องร้องขอถ้าเกิดคุณล้มในสถานพยาบาลและสะโพกคุณหักก็ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณล้มและสะโพกหักบนเรือรำนี้พวกเขาจะอัปเกรดให้คุณเป็นลูกค้ารายพิเศษนะโดยจะยกคุณไปอยู่ห้องสูตรตลอดชีวิตของคุณเลยนะมีแพทย์บนเรือคอยดูแลอย่างสม่ำเสมออีกด้วยสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องการที่จะเห็นอเมริกาใต้ของปานามาตาฮิติหรือที่ไหนที่คุณต้องการจะไปเรือนี่ก็จะพร้อมที่จะพาคุณไปได้ตลอดทุกที่ที่คุณอยากไปเลยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะทุกอย่างพาคุณไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขดังนั้นคุณจะไม่เจอฉันในบ้านพักคนชราเด็ดขาด แต่อาจจะเจอฉันแถวท่าเรือหรูหรูแทนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดอย่างที่บอกไงว่าคิดเป็นมุมเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวเองนะเปลี่ยนมุมคิดนิดนึงชีวิตเราก็จะดูดีขึ้นอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังแล้วมันก็คุณฟังคิดยังไงคิดเหมือนคุณป้าท่านนี้ไหมแต่ก็นั่นแหละการที่จะไปใช้ชีวิตบนเรือแบบนี้เราก็ต้องมั่นใจนะว่าเราเนี่ยแข็งแรงพอไหมแต่ถ้าใครจะไปใช้ชีวิตบนเรือเหมือนคุณป้านะหรือแนะนำเลยพกสมุนไพรเขากวางอ่อนไปด้วยนะคะเราจะได้มีเพื่อนคอยเป็นเพื่อนคอยดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมไม่เหมือนกันนะคะคิดอีกแบบนึงคิดในมุมกลับก็ได้อีกมุมนึงกลับมาเช่นกันนะคะ024495000 024495000ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกับลิลินอินไทยแลนด์ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจลิลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพุ่นรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
2: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
3: เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000024495000นึกถึงขิงคิดถึงหลิน

สชาติเข้มข้นจัดถึงรสด้วยวัตถุดิบคุณภาพมาอร่อยกันทั้งบ้านนะครับกับน้ำ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์กล้วยมีสารแมกนีเซียมสูงที่มีส่วนช่วยคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

ได้บอกกับลิลินนะคะว่าได้มาซื้อยาสีฟันกำแพง7ชั้นเฮงๆไปแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าใช้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของคนที่ชอบมีแผลร้อนในปากนะก็เราก็บอกเลยว่าสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเนี่ยเขาจะมีว่านหนอนตายอยากซึ่งมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผลในช่องปากได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องของแผลร้อนในเหงือกบวมรำมนาดแล้วก็ใครที่ชอบมีกลิ่นปากนะตัวนี้บอกเลยว่าสรรพคุณของว่านหนอนตายอยากเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วก็ยังฆ่าเชื้อโรคในช่องปากได้คุณฟังก็บอกว่าใช้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มารู้จักกับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเรานะคะก็บอกเลยว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราได้พูดคุยไปสมุนไพรมีมากมายอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนที่จะมาใช้และก็บริโภคกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่คุณฟังว่าจะค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลหาสรรพคุณของเขาว่าช่วยในด้านไหนได้บ้างคุณฟังก็เอามาใช้กับตัวเองนะอย่างเรื่องของยาสีฟันที่หลินมาแนะนำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์ก็นำมาบอกต่อกันไปนะคะส่วนคุณฟังท่านใดที่ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีและมีประโยชน์เนี่ยเราก็ควรที่จะบอกต่อกันไปนะมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีญาติพี่น้องเราก็แบ่งปันกันไปนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันไปแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นคุณฟังตอนนี้เราก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับใครที่ซื้อ1หลอดก็จะเป็นราคาปกตินะคะแต่ถ้าซื้อ4หลอดก็จะได้ในราคาพิเศษเหลือเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้น4หลอดก็600บาทคุ้มจริงๆนะคะซื้อเป็นของฝากให้กับใครก็มีประโยชน์และก็มีความสุขร่วมกันไปแบบนี้เราก็นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะที่024495000 024495000ตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขาควางอ่อนเฮงๆค่ะ

คุณฟังคะวันนี้คุณฟังทุกคนเลยตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเปล่าถ้าใครมีความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเครียดนะคะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่การดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยมีหลายวิธีเลยเพราะฉะนั้นคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยวิธีใดก็ลองมาพูดคุยกับลิลลินบ้างนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ใครมีหลักการดูแลสุขภาพอย่างไรเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือเข้ามาทางเพจของเขากวางอ่อนเราได้นะคะเราจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านหลายๆท่านเลยที่อาจจะดูแลสุขภาพที่แบบว่าผิดวิธีนะผิดวิธียังไงบางคนเนี่ยไม่รู้เวลาหลับเวลานอนนะจะนอนก็ยังจะเล่นโทรศัพท์ซึ่งเอาจริงๆเวลาที่เราอยากจะพักผ่อนเนี่ยเราควรให้ร่างกายเนี่ยได้เตรียมพร้อมแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่การพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เนี่ยสำคัญนะคะคุณฟังบางคนเนี่ยง่วงก็ง่วงแต่ก็ไม่ยอมนอนนะก็จะทำนู่นนี่นั่นอยู่ทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสที่จะให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีโดยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังดูแลตัวเองไม่เป็นต้องหันกลับมามีตัวช่วยแล้วล่ะค่ะอย่างเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยหลินพูดทุกครั้งเลยเพราะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขามี IGF-1 นะมีกรดฮอร์โมนที่ดีแล้วก็เป็นสารธรรมชาติที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะดื่มได้แล้วก็ดูแลสุขภาพได้อย่างธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอันตรายต่อร่างกายเลยนะโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยวิทยาการเนี่ยเขาล้ำหน้าไปมากแล้วนะเพราะเมื่อสมัยอากงอาม่าเราเนี่ยเขาก็จะเอาเขากวางอ่อนเนี่ยไปต้มผ่านความร้อนแล้วก็จะกินได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวหนาวนะแต่มาในยุคนี้ตอนนี้เนี่ยนะทางร้านเฮงเฮงเราเนี่ยขอบอกเลยว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเราได้ทำวิธีการผลิตแบบสกัดเย็นซึ่งกรรมวิธีนี้เนี่ยจะทำให้สารอาหารที่อยู่ในเขากวางอ่อนเนี่ยเขาไม่ถูกทำลายไปด้วยความร้อนและก็ยังมีตัวสมุนไพรจีนอีกกว่า10ชนิดร่วมด้วยในสมุนไพรกวางอ่อนเฮงๆนะคะจึงไม่จำเป็นที่คุณฟังจะต้องดื่มเฉพาะหน้าหนาวนะเพราะเรามีกรรมวิธีแบบนี้จึงดื่มได้ตลอดทั้งปีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคุณฟังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเรามีภูมิที่ดีสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ทุกนี้ตอนนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็การดูแลได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยก็ต้องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนสร้างภูมิร่างกายได้ตลอดเลยนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะสุขภาพเป็นของเรานะคะและด้วยมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URSซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกนะรวมทั้งได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001จึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพของเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยของเราเนี่ยปลอดภัยและก็ปลอดจากสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะปลอดภัยไร้สารตกค้างและก็ยังเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดมากเลยบอกว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องยกนิ้วให้กับสมุนไพรเขากวางอ่อนเลยนะคะคุณฟังก็มาดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆร้านเฮงๆของเรามีบริการให้คุณฟังแบบส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะและเราก็มีบริการส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณฟังท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสามารถสอบถามได้นะคะทางช่องทาง Facebook ก็ไปตรงช่องค้นหาเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนนะคะเราก็จะได้อัปเดตข่าวสารกันที่หน้า Facebook นะคะส่วนทาง LINE ID LINE ของเรา SIB919 หรือคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะ02-449-5000 02-449-5000ค่ะ

0: คะไม่ว่าจะรวยหรือจนนะเราอย่าไปคิดมากเราสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รวงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000 นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

สชาติเข้มข้นจัดถึงรสด้วยวัตถุดิบคุณภาพมาอร่อยกันทั้งบ้านนะครับกับน้ำ

วัยทองเนี่ยไม่ใช่วัยที่ร่างกายของเราจะต้องเสื่อมไปตามวัยและก็การเวลาเสมอไปนะหากพวกเราเนี่ยเริ่มที่จะลงมือดูแลสุขภาพตัวเองอย่างครบทุกมิติด้านสุขภาพนะคะรวมทั้งถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยต้องประสบปัญหาของคำว่าวัยทองวัยทองเนี่ยมักจะเป็นคำเรียกผู้หญิงเมื่อถึงช่วงวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะซึ่งร่างกายเนี่ยทั้งอารมณ์จิตใจเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเลยนะตามมามากมายซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตลดลงได้ด้วยนะคะผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมักจะมีอาการความผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจมากมายเลยนะบางคนเนี่ยร้อนวูบวาบตามร่างกายอุ้ยทรมานเลยนะบางคนก็แบบจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนจนรบกวนการนอนหลับพักผ่อนไปเลยทีเดียวนะเพราะหลินมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นวัยทองเนี่ยโอ้โหเธอบอกว่าปวดหัวแล้วก็แบบบ้านนี่หมุนเลยนะหูก็อื้อๆแบบน่าสงสารจริงๆเพราะว่าหาความสุขในชีวิตนี่หมดไปเลยนะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เนี่ยแกว่งบ่อยมากแบบที่ไม่เคยทราบเลยว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้นะผิวก็แห้งผิวบางผมแห้งหลุดร่วงง่ายโอ้ยที่สำคัญน้ำหนักขึ้นไวแต่ลดได้ยากมีอาการแสบบริเวณช่องคลอดนะเนื่องจากผนังช่องคลอดบางลงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นอันเนี้ยเขาเป็นบ่อยมากเลยนะกับเพื่อนของหลินนะคะซึ่งก็พูดคุยกันแล้วก็หลินก็ได้แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรบำบัดอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยทองนะเราต้องมีตัวช่วยที่ดีนะคะอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยคุณฟังดื่มครั้งละ20ซีซีตอนเช้าและก่อนนอนเนี่ยเราจะได้มาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะเรื่องของวัยทองเนี่ยก็จะหมดปัญหาไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะเราก็มาดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแค่ตอนเช้าดื่ม20ซีซีก่อนนอนอีก20ซีซีเท่านั้นนะคะเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ024495000 024495000

สุขภาพของคุณฟังด้วยสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนนะคะแล้วก็เรามีทั้งชนิดแคปซูลด้วยนะแล้วอย่าบอกว่าอย่างน้ำเนี่ยดื่มง่ายๆนะอร่อยวิธีจะชงให้อร่อยคุณฟังก็ลินเขากวางอ่อน20ซีซีผสมกับน้ำอุ่นนะแล้วคุณฟังก็ดื่มเลยเหมือนน้ำจับเลี้ยงจริงๆอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังจะรออะไรล่ะคะต้องรีบแล้วนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าเราดื่มให้เป็นประจำเนี่ยคุณฟังทั้งอร่อยทั้งดีแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพแล้วนะแล้วก็การเลือกวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆมาดูแลสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนรุ่นเก่าไม่ได้แล้วนะคะก็อย่างนี้แหละหลินก็นำมาแนะนำสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้นะเราอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วต้องอยู่กับอดีตต้องอยู่กับอะไรนะอายุเก่าๆแก่ๆไม่เอานะเราต้องเป็นผู้สูงวัยที่ทันสมัยจริงๆแล้วการที่เราดูแลสุขภาพดีเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยดีทุกอย่างสุขภาพภายในดีมันก็จะบ่งบอกถึงผิวพรรณที่ดีด้วยนะไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะได้มองว่าเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆรู้จักการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดียิ่งเราอยู่ในยุคของโควิด-19 เนี่ยไม่ได้เลยนะพลาดนิดเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยสำหรับคนที่ต้องประสบเจอกับเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยพอเป็นเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะกลับมาเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ยากเต็มทีนะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เป็นเราจะต้องดูแลตัวเองและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะโดยการที่คุณฟังก็ออกกำลังกายแล้วก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์รวมทั้งเรื่องของสมุนไพรนะหรือวิตามินอาหารเสริมต่างๆที่คุณฟังคิดว่าดีที่สุดก็นั่นแหละเราจำเป็นที่จะต้องดูแลด้วยสิ่งเหล่านี้นะก็อย่าลืมนะคะหลินก็ขอแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่024495000 024495000ค่ะ

ในแต่ละวันเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเจออะไรต่อมีอะไรนะมากมายเหลือเกินนะสมองเนี่ยก็ต้องรับข้อมูลต่างๆเข้าๆออกอยู่เรื่อยๆเลยดังนั้นปัญหานิดๆหน่อยๆที่เข้ามากระทบจิตใจเราในแต่ละวันนะหากไม่ใหญ่หลวงมากนักนะขอให้มองข้ามมันไปบ้างนะคะคุณฟังอย่าเก็บมาใส่ใจมากเกินไปเพราะจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความเครียดไปซะเปล่าๆอย่างเช่นเวลาเราขับรถติดเนี่ยหรือมีรถคันอื่นขับมาเบียดบ้างหรือมาแซงเราบ้างนะเราอาจจะโกรธไม่พอใจอยากโต้ตอบแต่ขอให้ปรับใหม่นะคะทำใจเราให้เย็นๆค่ะคุณฟังใจเย็นไว้ก่อนนะโยมแบบนี้แหละอย่าโกรธหรืออย่าโมโหเลยค่ะเพราะคนที่เจ็บนะคนที่เหนื่อยนะหรือคนที่ร้อนในใจก็คือตัวเราเองนั่นแหละลำบากที่กายใจเราลำบากทำไมล่ะคะใช่ไหมเรามาสร้างกรรมสร้างอะไรด้วยตัวเราเองทั้งนั้นเลยเพราะดังนั้นเนี่ยคุณฟังการปล่อยวางหรือทำใจให้สบายๆนะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนใจร้อนนะแล้วก็ดูจิตดูใจตอนนั้นไม่ทันนะคุณฟังก็เปิดเพลงฟังเลยเปิดคลื่นFM 101.75 ของเรานะฟังเพลงสบายสบายเบาๆไปนะหรือบางท่านอาจจะโหลดแอปพลิเคชัน555 Radio นะคะเอาไว้ฟังคลอเบาๆแล้วก็ร้องเพลงฮัมเพลงเบาๆก็ยังช่วยได้นะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พวกเราต้องปรับอารมณ์กันแล้วล่ะค่ะนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าหัวร้อนนะเพราะอย่างที่บอกไปคนที่เจ็บคนที่ทุกข์คนที่เหนื่อยก็ตัวเราเองนั่นแหละค่ะไม่มีใครมาเหนื่อยมาทุกข์กับเราดังนั้นดูแลสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะก็ด้วยรักหวังดีห่วงใยจากพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังคะการใช้ชีวิตเนี่ยใช้ยังไงให้โอเคหลังอายุ65ปีเรามาฟังเรื่องราวที่หม่อมหลวงสิทธิชัยชัยยันนะท่านเขียนไว้เมื่อปีพ.ศ.2561เขียนให้ดูทีนะคะ
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้น
2: ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

คุณฟังคะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เนี่ยรบกวนความสุขในชีวิตเรานะคะซึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้อาจมีต้นตอสาเหตุมาจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุล นั่นเองนะคะซึ่งปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งต้นตอที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขและก็ทำให้เป็นอะไรที่ผิดปกติจากคนอื่นนะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยพบได้บ่อยมากกับ10อาการที่ผิดปกติแบบนี้นะมีอะไรบ้างคุณฟังอย่างเช่นประจำเดือนมาผิดปกติหรือมาไม่สม่ำเสมอนะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะไขมันส่วนเกินก็เพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อรีบลงไม่เฟิร์มเลยนะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเรื้อรังนะนอนก็ไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกหลับไม่สบายนะแล้วก็ยังมีภาวะซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายนะไม่มีสมาธิความจำก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงในการออกกำลังกายนะบางคนเนี่ยพอบอกจะออกกำลังกายก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วเล่นไปได้แป๊บเดียวโอ๊ยเหนื่อยหอบอันนี้นี่อันตรายจริงๆนะคะแล้วก็ยิ่งอารมณ์ความรู้สึกทางเพศลดลงนะสมรรถภาพทางเพศลดลงจากเดิมอันนี้บอกเลยว่าเข้าสู่ฮอร์โมนผิดปกติแล้วล่ะค่ะดังนั้นการสร้างฮอร์โมนให้มีความสมดุลเนี่ยจำเป็นมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยต้องรีบมาดูแลสุขภาพแล้วก็ปรับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลให้สมดุลแล้วก็เป็นการปรับยิ่งอย่างในร่างกายให้เราจะได้ไม่พร่องนะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะคะและก็อย่างที่หลิงเคยพูดไปในเรื่องของสรรพคุณเขากวางอ่อนเนี่ยเขาก็มีโกรทฮอร์โมนแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมนะก็คือการปรับฮอร์โมนปรับความสมดุลในร่างกายก็เรียกได้ว่าหญิงหยางต้องมาเท่าๆกันนะคะหญิงมากไปก็ด้วยที่ดีอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะและที่ร้านเฮงของเรานะก็

คุณฟังคะเรามาฟังบทความที่ให้คติสอนใจดีกว่านะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเหนื่อยไหมมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่ายังทำงานกันอยู่ไหมแล้วสุขภาพร่างกายล่ะแข็งแรงกันดีอยู่หรือเปล่าใจเนี่ยยังสู้อยู่ไหมกำลังใจยังคงมีกันอยู่หรือเปล่าคะยังไหวอยู่ไหมเพราะยังมีเป้าหมายที่ต้องเดินไปใช่หรือไม่เมื่อไรที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะถอดใจและยอมแพ้กับสิ่งต่างๆที่เจออยู่ก็แค่อยากให้รู้ว่าใครๆก็ล้วนแต่มีปัญหาเช่นกันนะแต่มันจะมาในรูปแบบหรือหน้าตาที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะถ้าทุกคนเลือกที่จะยอมแล้วไม่ไหวแล้วไม่สู้แล้วกันทั้งหมดเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมากันแบบไหนกันล่ะคะเวลาที่เราล้มเราก็ไม่ได้ล้มคนเดียวนะคุณฟังแต่ยังเกี่ยวเอาคนรอบๆข้างเราเนี่ยให้เขาล้มไปด้วยนะเหนื่อยได้ท้อได้พักได้ล้มได้แต่ก็หายเหนื่อยได้เช่นกันและก็ต้องลุกขึ้นได้นะเพราะไม่ว่ายังไงเราทุกคนก็แพ้ไม่ได้รู้แบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่มาเตือนสติพวกเรานะคะสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะกำลังท้อแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ

อยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปมีเกิดมีดับแบบนี้ล่ะค่ะคุณฟังแล้วเราก็ต้องสู้กันให้ได้เพราะอย่าลืมว่ากว่าจะเกิดมาได้หนึ่งชีวิตเนี่ยมันยากเย็นนะดังนั้นใช้ชีวิตที่ดีแบบนี้ให้มีคุณค่าแล้วก็อย่าลืมทำดีคืนสู่สังคมด้วยนะคะอยากมอบกำลังใจเหล่านี้คืนสู่คุณฟังทุกๆท่านเลยนะคะด้วยสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพกันแบบที่หลินพูดคุยอยู่ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำให้พอเหมาะกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะก็อย่าลืมเราต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะมอบสิ่งดีๆให้คุณฟังด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกายเราในแต่ละวันนั่นเองนะคะวันนี้เรามาฟังบทเพลงที่คุณฟังขอเข้ามานะ024495000ค่ะ

คุณฟังอยู่กับลิลินอินไทยแลนด์กับเครื่องดื่มสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเรามามอบเสียงเพลงเพื่อให้ฟังมีความผ่อนคลายและก็มีสุขภาพดีและก็สาระเล็กๆน้อยๆนำมาแบ่งปันกันในทุกๆวันและทุกๆเวลาที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ลินอยากจะบอกเลยว่าสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินและก็เฮงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือน้ำขิงอินทผาลัมสูตรไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผลไม้ดีท็อกหรือแม้แต่กาแฟเพื่อสุขภาพเหล่านี้นะคะภายใต้แบรนด์ลินส์และก็เฮงๆเนี่ยบอกเลยว่าเรามีความมั่นใจและก็ภูมิใจที่อยากจะมอบสุขภาพดีให้กับคุณฟังนะคะคุณฟังหลายๆท่านได้นำไปใช้แล้วก็ให้ความมั่นใจปลอดภัยได้นะคะว่าคุณฟังได้รับสิ่งดีๆและพวกเราชาวเฮงๆส่วนตัวลินๆเนี่ยนะคะในฐานะผู้ผลิตและก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมบริโภคสินค้าเหล่านี้ด้วยกันกับคุณฟังทุกๆท่านนะขอพูดโดยรวมๆเลยนะว่าสินค้าดีมีคุณภาพและเราก็ใช้เองร่วมกับคุณฟังด้วยนะดังนั้นคุณฟังให้ความมั่นใจได้นะคะซึ่งตัวลินเองเนี่ยก็ใช้เองคุณแม่ของลินก็ใช้ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนและก็น้ำขิงอินทผาลัมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและก็ยังดื่มแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ผิวพรรณสวยนะโดยเฉพาะเนี่ยใครที่บอกว่าเล็บชอบฉีกขาดนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้านผิวพรรณเนี่ยไม่ผ่องใสนะลินแนะนำเลยคุณฟังต้องดูแลตั้งแต่ระบบภายในนะอันนี้บอกเลยดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนให้เป็นประจำนะเขามีโกรทฮอร์โมนและก็เป็นการปรับความสมดุลในร่างกายแนะนำเลยค่ะคุณฟังด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ร้านเฮงๆแล้วก็สินค้าคุณภาพที่หลินได้บอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะใกล้หมดแล้วในเดือนนี้คุณฟังต้องรีบแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังคะมีคุณฟังหลายท่านเลยที่ถามลินเข้ามาว่าน้ำผึ้งนี่มีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณฟังคะน้ำผึ้งเนี่ยก็คือความหวานจากธรรมชาติที่ใครหลายคนเลยบอกว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยมีดีหลายอย่างนะแล้วก็นอกจากน้ำผึ้งจะช่วยรักษาคนที่แบบเบาๆนะจึงสามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการไอได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังไม่ยอมหายสักทีนะลองดูคุณฟังลองกินน้ำผึ้งสัก2ช้อนชาแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามอาการไอแล้วก็ที่เราเคยเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะอันนี้ก็ตามตำราที่เขาว่าไว้น้ำผึ้งเนี่ยยังแก้เจ็บคอได้อีกด้วยนะคะซึ่งในเมื่อน้ำผึ้งแก้ไอได้อาการไวรัสลงคอจนทำให้รู้สึกเจ็บคอก็สามารถหายได้ด้วยเช่นกันน้ำผึ้งเนี่ยถ้าเราจิบน้ำผึ้งเบาๆนะผสมกับน้ำอุ่นนะที่คุณฟังบีบมะนาวผสมลงไปด้วยสักนิดนึงนะแล้วก็จิบอยู่ไม่เท่าไหร่เองเขาบอกว่าอาการเจ็บคอก็หายได้เลยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตำราที่มีอาการโรคกระเพาะในระยะเริ่มต้นเนี่ยควรกินน้ำผึ้งวันละ1ช้อนชาให้เป็นประจำนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณที่ดีเยี่ยมจริงๆเลยนะคะแล้วก็คุณฟังทราบไหมว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีฤทธิ์คล้ายสารต้านการอักเสบด้วยนะอันนี้ก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าน้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างไรนะก็ลองดูส่วนตัวลินเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้งเป็นประจำนะเพราะว่าลินเนี่ยก็ปรุงอาหารแบบครีเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้ำผึ้งนี่แหละค่ะก็ช่วยได้เยอะเลยที่ร่างกายจึงสามารถดูดซึมพลังงานเหล่านี้เข้าเส้นเลือดได้อย่างรวดเร็วนะคะประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยโอ้ยมากมายเลยค่ะแล้วก็ช่วยรักษาโรคได้หลายอย่างเลยนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คุณฟังท่านใดเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะคุณฟังตามตำราเขาก็บอกมานะประโยชน์ก็มีนะส่วนใครที่ต้องนะคุณฟังจะให้ดื่มน้ำผึ้งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหรียญเนี่ยมีสองหน้าก็เหมือนน้ำผึ้งนะคะมีสองด้านเช่นกันด้านหนึ่งก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ก็ควรระมัดระวังในอีกด้านหนึ่งนะคะในการบริโภคเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเราก็ต้องตรวจดูด้วยว่าเราเนี่ยแพ้น้ำผึ้งหรือเปล่านะคะก็นำมาฝากคุณฟังแบบนี้นะคะสำหรับเมื่อสักครู่ใครที่ถามเข้ามาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจากจะดื่มน้ำผึ้งได้ไหมน้ำผึ้งเนี่ยดีนะคะคุณฟังมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ดูแลสุขภาพนะคะสายคลีนสายรักสุขภาพเนี่ยทุกบ้านเลยต้องมีน้ำผึ้งประจำบ้านแน่นอนแล้วก็ส่วนวิธีการดูน้ำผึ้งจะแท้ไม่แท้นี่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะเขาบอกว่าให้ลองเทดูน้ำผึ้งแท้เนี่ยจะมีความเหนิดมากมากนะอันนี้เขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยที่เราไปดูน้ำผึ้งแล้วเทมาแล้วไหลจอกๆเลยก็เป็นการที่เขานำไปผสมนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ต้องเลือกซื้อเจ้าที่เราซื้อเป็นประจำแล้วก็เจ้าที่เราไว้วางใจนั่นแหละค่ะเราก็จะได้น้ำผึ้งคุณภาพนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณฟังแต่หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะบอกเลยว่าของแท้แน่นอนเลยแล้วก็ยี่ห้อเก่าแก่เลยไม่มีการปลอมแปลงเลยนะนั่นก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2ปีขึ้นไปและ

0: จะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญที่พบในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล024495000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดผลไม้ร่วงขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000024495000นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์

0: เขียนไว้ว่าผมชื่อแคเลนอายุ78ปีอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะอยู่บนถนนเล็กๆแห่งหนึ่งผมไม่มีภรรยาไม่มีสุนัขที่เลี้ยงไว้แต่ผมมีแค่ตัวเองกับบอกไว้ว่าผมแค่เตรียมพร้อมสำหรับฝนที่จะมาเท่านั้นเองและในวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิฝนเนี่ยตกลงมาอย่างกระทันหันเลยนะผมนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเห็นรถเด็กดูเหมือนจะร้องไห้ตามนะผมจึงหยิบร่มสีแดงคันหนึ่งแม้จะมีรอยขาดเล็กๆแล้วก็รีบเดินไปหาเธอคุณครับเอาร่มนี้ไปเถอะเธอบอกว่ารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ
1: รับไปเถอะครับ
0: แล้วผมก็หัวเราะบอกเธอว่า
1: ผมน่ะยังมีอีกตั้ง46คันครับพาลูกไปเถอะเดี๋ยวตัวจะเปียกหมดนะครับ
0: ครบคันที่อยู่ในตู้นะร่มที่ผมเก็บไว้เฉยๆโดยไม่ได้ช่วยให้ใครได้เลยผมรู้สึกว่าเอามันตั้งไว้หน้าบ้านพร้อมกับป้ายเล็กๆว่าร่มฟรีถ้าฝนตกหยิบไปใช้ได้ถ้าสะดวกค่อยเอามาคืนถ้ามีเหลือฝากไว้ให้คนอื่นต่อเพื่อนบ้านเนี่ยเตือนผมว่าแหมแหมแหมเดี๋ยวคนก็ขโมยใจหนึ่งก็อายนะเอามาตั้งไว้หน้าบ้านไม่เห็นมีใครสนใจแต่พอฝนตกอีกครั้งในวันต่อมาร่มในถังก็ค่อยๆหายไปและวันต่อมาก็มีร่มเพิ่มขึ้นมา3คันและก็มีคนเอาร่มมาคืนในวันต่อมาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือร่มสีแดงคันเดิมรอยขาดถูกเย็บซ่อมด้วยได้สีอย่างตั้งใจแล้วก็มีโน้ตเล็กๆแนบมาว่าซ่อมรอยขาดให้แล้วนะคะขอบคุณที่ช่วยให้ลูกฉันไม่เปียกฝนแล้วก็ลงชื่อว่าลูเซียนะตั้งแต่นั้นมาถังร่มเล็กๆหน้าบ้านผมก็ไม่เคยเงียบอีกเลยบางคนเนี่ยเอาร่มมาคืนบางคนเอาร่มใหม่มาฝากบางคนเขียนโน้ตขอบคุณไว้เพื่อนบ้านเนี่ยก็ช่วยดูแลนะเติมร่มและก็ทำป้ายเล็กๆเขียนให้ผมใหม่ว่าหยิบไปเท่าที่จำเป็นฝากไว้เท่าที่ไหวไม่มีใครควรเดินฝ่าฝนเพียงลำพังผมเนี่ยนั่งมองถังร่มทุกวันเห็นคนแปลกหน้าแบ่งปันร่มให้กันเห็นเด็กน้อยเอาร่มลายนินจาเต่ามาบริจาคแล้วเขียนบอกว่าสำหรับคนที่ตัวเล็กกว่าผมตอนนี้ผมอายุ78ปีแล้วยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมพี่ชายผมเนี่ยจากไปนานแล้วนะแต่ร่มของเขายังอยู่ในตู้เสมอ

เอาจริงๆยังมีเรื่องสิ่งเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่กว่าการที่เราต้องมีเงินมากมายเพราะฉะนั้นความใจดีอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากล่มหนึ่งคันถังสีฟ้าใบหนึ่งและหัวใจที่เชื่อว่าทุกคนควรมีที่หลบฝนนั่นเองนะคะก็บ้างนะคะลองมองรอบตัวดูว่ามีอะไรมากเกินไปบ้างไหมล่มมีกี่คันเก้าอี้สักตัวข้าวสักกล่องหรือแม้แต่คำพูดดีๆสั้นๆที่ทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะโลกนี้มีพายุมากพอแล้วถ้าเลือกได้จงเป็นที่พักใจเล็กๆให้ใครสักคนบนโลกใบนี้เสมอนะคะก็เป็นเรื่องราวของการแบ่งปันนะลินเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ02-449-5000ค่ะ

ที่คุณฟังต้องดูแลนะห้ามละเลยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างไรให้เราแข็งแรงและก็ทำยังไงให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมมันก็ไม่ยากแต่ทำยากหรือง่ายอยู่ที่ตัวเรานะบางคนเนี่ย

ื่นมาก็อมทุกข์อมโศกแล้วนะไม่รู้จะอมไปทำไมคลายๆมันบ้างเถอะค่ะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยไม่รู้จะไปกันวันไหนเลยนะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพด้วยจิตวิญญาณของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่หลินบอกนะบ้านที่แท้จริงของเราเนี่ยก็คือจิตวิญญาณที่เราอาศัยพักพิงนะไม่ว่าจะอยู่คฤหาสน์ร้อยล้านพันล้านอย่างที่บอกไปนะแต่ถ้าเราต้องนอนติดเตียงเนี่ยมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะคะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองทั้งด้านจิตใจนะสำคัญจริงๆถ้าถามว่าทำไมหลินต้องบำรุงร่างกายตัวเองด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนก็เพราะอย่างนี้ค่ะคุณฟังหลินเนี่ยใช้ร่างกายเนี่ยใช้เขาทำงานหนักมากใช้เขาแบบเต็มที่เพราะนี่แหละร่างกายของหลินเนี่ยก็คือบ้านที่หลินต้องพักพิงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเรามีฐานที่แข็งแรงไม่ว่าจะเจอพายุกระหน่ำหรือจะโดนอะไรแล้วแต่บ้านก็ไม่ทรุดไม่สลายนะก็เหมือนร่างกายของเรานี่เองถ้าเราดูแลบำรุงให้ดีร่างกายเราแข็งแรงก็เป็นพื้นฐานของสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีเราก็จะได้ไม่เจ็บป่วยนะเพราะถ้าเรารอให้เจ็บป่วยเนี่ยถึงการที่เราต้องเข้ากระบวนการรักษาเนี่ยมันบอกตรงๆเลยว่ามันน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นมันง่ายนิดเดียวอยู่ที่เราจะเริ่มดูแลตัวเองแบบไหนคุณฟังต้องดูแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยิ่งคนที่คุณฟังรักคนในครอบครัวเนี่ยก็สำคัญมากๆอากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะก็ดูแลกันไปแบบนี้นะแต่อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ทานให้ครบ5หมู่ทานให้ตรงต่อเวลาด้วยนะบางคนเนี่ยอยากผอมอยากสวยอยากหล่อแต่ว่าการคุมอาหารไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเนี่ยก็เป็นการทำลายสุขภาพได้เช่นกันนะคะการลดน้ำหนักอย่างที่หลินบอกไปหลินแนะนำหลายๆคนเนี่ยทำได้ผลจริงๆก็คือการทานอาหารให้ตรงต่อเวลาครบทั้ง3มื้อไม่อดมื้อใดมื้อหนึ่งนะแล้วก็ทานในปริมาณที่พอเพียงแล้วแต่ละมื้อก็ควรจะหยุดไม่ใช่ระหว่างมื้อสเปะสปะเลยมีอะไรมาหยิบเข้าปากดูทีวีไปเพลินๆถึงคุณวันจะไปกินมื้ออดมื้อก็ไม่ลงน้ำหนักไม่ลงแน่นอนเพราะฉะนั้นการมีระเบียบวินัยกับการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งคู่กันนะสำคัญจริงๆก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะจะสั่งซื้อสินค้าหรือจะขอเพลงกับเราก็ยินดีเสมอนะคะ024495000 02 449 5,000 ค่ะ

เนี่ยสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นอยากมีระบบการเผาผลาญที่ดีอยากให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยหนึ่งเลยต้องหยุดนะหยุดกินน้ำตาลทุกชนิดเลยนะของหวานขนมที่มันหวานหวานเนี่ยหวานมากๆเนี่ยอันตรายนะน้ำหวานเครื่องดื่มรสหวานหวานทุกประเภทกาแฟเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องหันมากินเป็นกาแฟดำนะสำหรับคนที่มีสุขภาพพังเนี่ยต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องลดพวกคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะพวกนี้สำคัญจริงๆพวกอย่างเช่นพวกข้าวขาวเส้นต่างๆแล้วก็ขนมปังขาวๆนะคะถ้าอยากทานขนมปังก็แนะนำเป็นขนมปังโฮวีตนะแต่เอาจริงๆถ้าในช่วงที่เราต้องควบคุมน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพจริงๆเนี่ยควรงดพวกแป้งพวกที่ทำมาจากแป้งทั้งหมดเลยรวมทั้งผลไม้รสหวานหวานต่างๆไม่ควรเลยนะคะต้องหยุดเลยจริงๆแล้วก็หันกลับมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอย่างเรื่องพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะถั่วธัญพืชแล้วก็ผักสดที่มีแป้งไม่มากนะพวกผักผลไม้ก็ต้องเลือกที่ไม่ใช่พวกหัวคืออะไรอย่างพวกมันเผือกฟักทองพวกนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเพราะเขาจะเป็นแป้งเป็นแป้งจริงๆเพราะฉะนั้นคุณฟังเรื่องแป้งเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะกินไขมันดีจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์กินได้ไขมันไม่อิ่มตัวจากถั่วงาปลาไขมันเยอะน้ำมันมะกอกน้ำมันปลานะเราต้องดูให้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญจริงๆช่วงไหนควรหยุดกินช่วงไหนคือช่วงที่ร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินแล้วนะคะบางคนเนี่ยก่อนเข้านอนยังเคี้ยวขนมขบเคี้ยวดูทีวีเพลินๆฟังเพลงเพลินๆเคี้ยวไปเพลินเลยจริงๆพังเลยนะคะเพราะฉะนั้นขนมอย่าให้อยู่ใกล้มือเราห่างๆไว้เราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังต้องคุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะเขากวางอ่อนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามี IGF-1 และก๊อดฮอร์โมนธรรมชาติช่วยดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างมหัศจรรย์การตัดเขากวางอ่อนต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมักตัดจากกวางหนุ่มที่มีอายุ2 ปีขึ้นไปและจะงอกขึ้นใหม่ในทุกปีและสารสำคัญ

0: บในเขากวางอ่อนมีมากมายเช่นคอลลาเจนแคลเซียมคอนโดรไทตินเทสโทสเตอโรนเซเลเนียมและ IGF-1 ช่วยฟื้นฟูมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนรวมทั้งยังมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิแก้ปัญหาการมีบุตรยากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ช่วยให้นอนหลับสบายสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล02-449-5000
1: ไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รวมขอแนะนำดีท็อกซ์สุดยอดการดื่มดีท็อกซ์ได้อะไรบ้างมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหอมเพียวสุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวคุณพิเศษสั่งซื้อวันนี้คุ้มสุดๆสนใจสั่งเลย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรคิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากคิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา02-449-5000 02-449-5000 นึกถึงขิงคิดถึงลิ้นส์